0: แล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ชาวบ้านว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหล่านี้เขาทำยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ
1: พี่ป๊อปยังคงพาเราเดินทางต่อจากตอนที่แล้วเพื่อเข้าไปในป่าลึกออกค้นหาวิธีการรักษาโรคในป่าด้วยยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติตามความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของกระเหรี่ยงโพล่งที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานถึงแม้ว่ายาสมุนไพรหรือการรักษาบางวิธีจะไม่มีการรองรับทางการแพทย์อย่างถูกต้องแต่เป็นวิธีการสุดท้ายที่จะรักษาตัวเองได้ในยามที่คุณหลงป่าและไม่มียารักษาโรคอะไรเลย
2: นาก้าวอย่างที่นาก้าวอยู่เนี่ยชาติพันธุ์ของนาก้าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไร
3: เป็นโพล่ง
2: คือเป็นกะเหรี่ยงไหม
3: ก็กะเหรี่ยงนั่นแหละคือ
2: ใครอ่ะนี่ต่างจากกะเหรี่ยงต่างจากปากกยอยังไง
3: ปากกยอก็คือโพล่งถ้าแปลมาก็คือคำเดียวกันใช่ไหมแต่คนละภาษาเท่านั้นเอง
2: เราเชื่อว่าเรามาจากที่เดียวกันไหมโพล่งกับปากกยอเนี่ยเขาว่าเป็นพี่น้องกันไหม
3: น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละนะมูไทพาเทยที่เขาเรียกนะทางแม่ทางพ่อแบบปากกยอนี่เขาจะเรียกเป็นชังถ้าอย่างพวกเรานี่คือชูชูชัง
2: ต่างกันยังไง
3: ต่างกันครับว่ามันชื่อพ่อขาวผมก็ได้ยินจากเขาเล่ามาอีกนะเขาว่าไอ้ชูก็ชื่อของแม่ก็ชื่อว่าชูชังก็คือชื่อของพ่อเมื่อก่อนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วล่ะคิดนะ
1: ชาวกะเหรี่ยงโพล่งนั้นมีจิตใจที่ดีงามสืบทอดสายเลือดจากพม่าและทิเบตมีภาษาพูดของตัวเองเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าไทยราว600ถึง700ปีมาแล้วและมีความผูกพันกับป่าอย่างมากด้วยวิถีชีวิตที่งดงามและบริสุทธิ์นี้จึงเป็นที่มาของการเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงโพล่งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการรักษาโรคในป่าให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ
2: เวลาโดนกิ่งไม้เกี่ยวเป็นแผลอาทำยังไง
3: ก็เอาโบกล่านี่มาผสมกับไอ้ปูนนะแล้วก็ไอ้ถูให้มันเมื่อขึ้นเลยแล้วก็ค่อยโปะปูนต้องไปหาไอ้ครูตาตู้อะใช่ไหมไปหาครูตาตู้ในป่าแล้วก็ค่อยมาเผาไฟพอเผาไฟพอไม้แดงแล้วก็เราจะหยอดลงในจะมีน้ำใส่น้ำไว้แล้วก็หยอดแล้วก็มันแดงใช่ไหมไฟไม้แดงมันจะละลายเองแล้วก็ขับเก็บไว
4: ้ลุงวิธีการหาหอยเนี่ยต้องหาได้แถวไหนครับ
3: ต้องหาแถวแถวห้วยข้างข้างห้วย
4: เดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยครับลุง
3: ครับ
1: ปกติแล้ววิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโพล่งจะใช้เวลาในการเดินทางหาสมุนไพรยารักษาโรคมาเก็บไว้ที่พักเสมอเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่และสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้เลยในทันทีครับในตอนนี้ลุงก้าวจะพาเราเดินทางไปหาหอยชนิดพิเศษที่จะนำมาทำเป็นปูนขาวเพื่อใช้ในการรักษาแผลสดกัน
3: เจอแล้วเนี่ยอยู่ซอกดินนี่แหละ
4: ปกติมันจะอยู่แบบไหนครับ
3: ก็มันไหลมาแล้วก็มันจะอยู่ติดแต่ก้อนหินอย่างนี้นะร่องห้วยนะ
4: แล้วปกติแล้วเห็นบอกว่ามันจะอยู่ตรงที่เกิดไฟป่าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับส่วนใหญ่นะแล้วก็มันจะโตแมนร่องห้วยแล้วน้ำจะแทงลงมาหน้าฝนนะ
4: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไฟป่าจะต้องหาแบบไหนครับ
3: ต้องหาแถวร่องห้วยเหมือนกันคือมันหนีแล้วก็ตายก็กลิ้งลงมา
4: ทำไมมันเวลาเกิดไฟป่ามันถึงเจอหอยครับ
3: เพราะว่าหอยมันถูกไฟไหม้อะใช่ไหมคือถ้าหน้าฝนก็ต้องหน้าฝนมันจะเหลือแต่ซากที่ไฟป่าเคยไหม้ไว้แล้วนะนานๆนะแล้วทีนี้มันจะรวมกันในร่องห้วยพอน้ำมันแทงลงจากภูเขาอะแล้วจะรวมลงก็ไหลลงมาตามร่องน้ำต้นโบกก็หาได้ทั่วไปอ่ะครับเดี๋ยวจะไปดูฟ้าห้วยมีนะ

0: สรรพคุณของต้นโบกเนี่ยพอเราจะใช้สรรพคุณทาแผลที่แผลสดถูกมีดบาดหรืออะไรบาดใช่ไหมเขาจะโปะเมื่อโปะนี้เราต้องเอามือนี้ปั่นแล้วก็คลุกกับปูนเอาไอ้หอยคลุกตัดตัวเอาหอย
1: ต้องเตรียมเยอะไหมครับ
0: ก็ถ้าหอยเยอะก็ต้องใช้เยอะนะวิธีการเตรียมบางทีอันนี้ครับเขาสอนเพื่อดินชื้นหรอกนะการพอดินชื้น
1: มีการเรียงแบบนี
0: ้เนี่ยต้องเรียงกันนี้ก็ต้องสอนกันเป็นชั้นชั้นสรรพคุณก็หลายด้านสองด้านนะที่รู้ๆนะข้าไว้ไอ้ผสมกับไอ้ใบเสือหมอบอ่ะบอกอ่ะนะมาเลือดที่มีแผลเลือดออกอ่ะแล้วก็ไอ้อย่างนึงอย่างเช่นเด็กๆอ่ะอย่างเด็กที่ไปกับแม่ที่อุ้มไปยุงกัดเขาจะเอาปูนนี้ไปทาที่

การให้มันไฟไหม้เร็วขึ้นให้มันหมดเร็วขึ้นแล้วก็ให้มันแดงเร็วขึ้นเพราะว่าไฟถ้าไฟไม่โหมแรงอ่ะมันจะแดงช้าคือปูนนี่นะพอเราเอาออกจากกองไฟใส่ในกะลามีน้ำอย่างเงี้ยจะเป็นปูนทันทีนะหอยเปลือกหอยเนี้ยแล้วก็เมื่อเช่นนั้นเป็นปูนทันทีก็ไปเอาไปใช้กินหมากได้เลยแล้วก็เอาไปพกไปในโรงในป่าก็ได้ทำยาได้เลยนะ

0: ครับเขาจะเอาบีใส่มืออย่างนี้เลยเพราะว่าเราไปในโดงในป่าใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะก็จะหาอะไรมาทำไม่ได้หรอกเลยเราต้องมาบีบอย่างนี้แล้วเนี่ย
1: ไอ้เวลาเราเป็นแผลเนี่ยมันจะทาจะทำไงได้บ้าง
0: ก็ต้องทำให้ละเอียดเนี่ยใบเสือมอบนี่นะพี่นะแล้วก็ค่อยปาในแผล
1: ในนี้ก็จะมีใบเสือมอบกับไอ้ที่เราทำ
0: ไอ้กระปูนครับแล้วก็ไอ้ปูนเนี่ยกับไอ้ปูนสำหรับปูนตัวปูนเนี่ยมันสามารถไอ้ยุงที่กัดเด็กๆก็ไปทาได
1: ้อ๋อยุงกัดแมลงสัตว
0: ์แมลงกัด
1: อะไรก็
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้ลองทาเลย
0: เอา
1: ใส่เข้าไปในโปะในแผลใช่ไหม
0: โปะในแผลเลย
1: อันนี้คือห้ามเลือด
0: ห้ามเลือดครับ
1: รักฆ่าเชื้อได้ไหม
0: ได้ได้ยุดหลายๆอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วเราก็กดไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: กดไว้พักนึงก็เลือดไม่ออกแล้ว
1: คิดว่าสัก15นาทีหยุดไหม
0: ไม่ถึงหรอกพี
1: ่แป๊บเด
0: ีย
1: ว
0: แป๊บเดียว
1: ยังไงก็ต้องให้มันปิดให้หมด
0: ให้หมด
1: คือมือเราต้องกดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
0: ต้องกดไว้ก่อนนะ
1: ถ้าไม่ได้มือกดก็หาอะไรพันไปก็ได้
0: พันใช่ใช่ได้ได้ได้ความสำคัญที่อยู่ในป่านะครับคือว่าคนที่อยู่ในป่าท้องเสียกันแล้วตายถ้าไม่มียาประเภทนี้มาช่วยก็ไม่ได้คือความสำคัญก็คือต้นไม้อย่างนี้แหละน้ำมึงโจนี่นะหรือไม้เบนเนี้ยที่รักษาท้องร่วงได้ดีที่สุดอ่ะก็เปลือกก็ถ้าดับปอกใช่ไหมแต่จะปอกออกมาแต่เปลือกจริงๆเนี้ยอย่างเช่นเปลือกอย่างนี้เนี้ยจะเอาเปลือกประเภทนี้

0: ไปเผาไฟแล้วทุบ
1: อาการท้องร่วงหรือท้องเสียจะมีอาการปวดท้องและถ่ายอุจจาระบ่อยจนเสียน้ำในร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียและหน้ามืดจนทำให้หมดสติไปและถึงขั้นเสียชีวิตได้จากอาการขาดน้ำดังนั้นเป็นโรคสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตในป่าอันดับ2เราต้องระวังการกินน้ำในบ่อน้ำขังนิ่งหรือลำธารสกปรกและห้ามกินอาหารที่ส่งกลิ่นเน่าเสียพยายามกินอาหารที่ผ่านความร้อนแล้วเท่านั้นจึงจะช่วยลดอาการติดเชื้อในกระเพาะได
2: ้ไม้เบนตะป่านี้เขาเรียกอะไรคร
0: ับนางมังโจครับเอามาใช้ทำยาแก้ท้องร่วงที่ติดเชื้อรุนแรงนะพวกบิดพวกเนี้ยคือเราต้องลนกับไฟแล้วทุบแล้วก็ค่อยต้มรักษาต้องต้มให้น้ำมันให้เข้มข้นหน่อยรักษาโรคพวกบิดเบิดนี่ได้คือไอ้ต้นเปลือกนี่แหละไอ้น้ำมึงโจนะมันจะขวาดกว่าไอ้พวกไอ้ตะแบกใช่ไหมมันจะขวาดกว่าคือเขาจะเผาไฟแล้วทุบให้ช้ำแล้วต้มจนน้ำนี่แดงข้นอ่ะขวาดมากเนี่ยถ้ายังไม่ทุเลาก็ให้ดื่มไปเลยจนกว่าหายแล้วมันจะห่างขึ้นไม่มีไฟก็ต้องเคี้ยวเอาอย่างนี้แหละไปทุบเปลือกมันสักหน่อยนะเป็นยุยี่แล้วก็มาเคี้ยวกินนะมันฝาดมากต้องกินประจำนะต้องกินเยอะเลยละเพราะว่าไม่มีไฟเราจะต้มยังไงให้ลนแบบว่าให้น้ำยางมันออกพี่เนี่ยนะเห็นไหมมันแตกเองเนี่ยมันนิ่มลงอันนี้ได้แล้วนะเนี่ยเละแล้วเอาละใส่น้ำมันแล้วนะเอาถ้าต้มอีกก็เท่าไหร่ใช่ไหมจะเข้มข้นขึ้นอีกเอาแต่งอย่างนี้นะแต่ยาพวกนี้บางทีนี่เขาจะใส่น้ำเยอะเพราะเขาจะต้มเรื่อยๆกินเรื่อยๆด้วยถ้าเราไม่ต้มเรื่อยๆทำไมมันจะบูดแล้วจะเป็นพิษต่ออีกอ่ะใช่ไหมทำไม่ได้อุ่นเนี้ยไม่ได้ในช่วงที่คุณรับประทานดื่มครั้งหนึ่งก็เกือบแก้วแหละเป็นแก้วแหละหลังจากนั้นก็ค่อยไปดื่มเรื่อยๆอย่าไม่ต้องมากก็แต่อยู่ที่ว่าเป็นหนักเป็นไม่หนักใช่ไหมถ้าหนักก็ต้องดื่มเยอะถึงจะแก้ท้องร่วงได้ถ้าผู้หญิงหลงในป่าไข้ทับฤดูอ่ะต้องใช้ไอ้ยาที่ไอ้พืชไอ้ชาวบ้านใช้กันคนป่านะคือไอ้ข้าวเปลือกกับเกลือยางละกำก็เราต้องกำอย่างละกำอ่ะอ้าวหนึ่งกำเกลือก้อนหนึ่งกำเช่นเดียวกันนะเกลือเม็ดนี่นะเนี่ยเอาให้เค็มๆเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำต้ม
1: เรื่องสำคัญของผู้หญิงที่มักจะไม่มีสื่อไหนเคยแนะนำมาก่อนเราจึงขอให้ลุงก้าวช่วยแนะนำวิธีลดอาการปวดท้องสำหรับผู้หญิงมาฝากกันในตอนนี้ครับและเป็นวิธีที่คนในป่าเขาใช้กันมานานหลายร้อยปีแล้วและได้ผลเสมอ
0: แล้วดื่มน้ำก็คือไม่ต้องมากครึ่งแก้วก็ได้ครั้งเดียวครับว่าหายถ้าดีที่สุดต้องเป็นข้าวไอ้นี่ข้าวเหนียวข้าวเปลือกข้าวเดียวดีที่สุดนะถ้าไม่มีก็ข้าวเปลือกเฉยๆก็ได้ข้าวเปลือกที่เราตำ
1: ใบหนาดเรียกว่าผูกพันกับชาวบ้านในป่ามาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งการคลอดลูกยังต้องใช้ใบหนาดต้มเพื่อชำระล้างตัวเด็กและแม่รวมถึงทำความสะอาดเครื่องมือช่วยคลอดและเอาใบหนาดไปเผากับหินร้อนๆเพื่ออยู่ไฟให้กับแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอีกด้วย
0: ณใบนาดก็คือว่าไอ้ถ้าเราเป็นหอผืดเราเอาไว้สุดดอมนะสุดดอมแล้วก็ดูดเข้าไปก่อน2คือเราเอามาต้มกินก็ได้แล้วก็ไอ้ยังก็เราก็ถอนทางรากไปล้างน้ำก่อนนะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็มาต้มเป็นน้ำชาดื่มรักษาทุกโรคเหมือนกันแล้วก็ไอ้สรรพคุณเยอะไอ้ใบนาดนะผู้หญิงไอ้คลอดลูกหรืออะไรก็ต้องใช้ตลอดมาสรรพคุณคือตั้งแต่เกิดมาเจอใบนาดไอ้ผู้หญิงที่ท้องที่คลอดลูกนะคลอดลูกก็เขาเริ่มละจะรองพื้นที่ผู้หญิงคลอดลูกอยู่ฝ่ายอ่ะจะวางไว้ที่เขานั่งรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะไปต้มแล้วก็น้ำนี่เอาไว้ล้างทารกใช่ไหมแล้วก็อย่างก็แม่ก็ต้องอาบเหมือนกันแล้วก็เอามาประคบท้องแล้วก็เผาก้อนหินก็ใหญ่พอประมาณนะไม่มากนะแต่ก็ให้ประคบท้องให้มันลุกเข้าอู่เรียว
3: ไปนาดเรามาเอามา
0: เอามาประคบ
3: โดนกับไฟก่อน
0: ครับ
3: ให้มันรูดเหรอ
0: แล้วก็ประคบแผล
3: แล้วมันต้องบีบนวดอะไรไหม
0: ไม่ต้องพี่
3: ประคบอย่างเดียว
0: ครับนะโอเคนะพี่นะโอเคเปล่า
3: ทำมันอุ่นทำไปหลายครั้งเลย
0: หลายครั้งแล้วก็แอดครั้งสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็พอไอ้นั่นก็มัดไว้เลยมัดไว้นะ
4: ทำไมต้องอั่งไฟครับ
0: ฮะ
4: ทำไมต้องอั่งไฟ
0: ต้องอั่งไฟคือความร้อนแล้วก็ไอ้ยาอันนี้ก็มันจะไอ้นั่นคล้ายๆไอ้อะไรนะ
3: มันจะออกมา
0: จะออกมา
3: น้ำมันของมัน
0: น้ำมันของกลิ่นมันด้วยแล้วน้ำมันมันด้วยเนี่ย
3: ก็ไว้อย่างนี้ทั้งคืนเลย
0: ทั้งคืน
3: เช้าก็แกะออก
0: ค่อยแกะออก
3: ถ้าไม่หายก
0: ็ทำอัดทำอีก
1: สิ่งที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังนี้อาจจะดูเหลือเชื่อมากเกินไปแต่วิถีของชาวบ้านชาวเขานั้นในอดีตของไทยผูกพันกับใบหนาดอย่างมากและคนในอดีตมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งเวลากลัวผียังใช้ใบหนาดมากันผีตามภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาเรียนรู้ไปตามยุคสมัยแล้วว่าใช้กับโรคอะไรได้บ้างและไม่ได้บ้าง
0: ปกติถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็ต้องเจอคือว่าเราต้องไปดื่มน้ำในลำธารเมื่อฉะนั้นในลำธารมันมีพยาธิคือเราต้องไปทำลายพยาธิด้วยไอ้เถาอันเนี้ยนาทูอีเนี่ยนะไปดูกันไหมไป
1: ในสารคดี Why Survival ของเราคุณแบงค์ภาคินได้พยายามนำเสนอว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในพื้นที่น้ำขังตามพื้นดินโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตามพื้นที่สัตว์ป่าชุกชุมเฉพาะในบริเวณนั้นจะมีพยาธิอยู่มากชาวกะเหรี่ยงโพรงก็จะมีวิธีการถ่ายพยาธิอยู่บ่อยๆด้วยเช่นกันครับ
0: นี่แหละเนี่ยที่เขาเรียกว่าเถานางทูอี้เนี่ยจะอยู่ตามอย่างนี้ในป่าอย่างนี้ปกติมันจะอยู่ชอบอยู่อย่างนี้
2: เดือดตามต้นไม้เหรอ
0: ครับมันจะขึ้นเลยตามต้นไม้อันนี้มันสรรพคุณที่เราต้องถ่ายพยาธิถ้าใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับ
2: วิธีการ
0: ก็ต้องต้มแล้วเพื่อเอามาดื่มน้ำอ่ะ
3: ปกติก็คือต้องกินอย่างนี้ทุกวันไหมคร
0: ับ ก็ไม่ทุกวันหรอกถ้ามันถ่ายพยาธิออกอ่ะนะ
2: เราอยู่ในป่าเรารู้ว่ามันมีพยาธิแต่รู้สึกมีอาการยังไงครับ
0: ก็บางครั้งก็ปวดท้องหรือว่าขึ้นไส
5: ้สาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะครับของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะอยู่ประจำหรือว่าคนที่เดินทางผ่านเข้ามานั่นก็คือไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งมาลาเรียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากยุงนะครับยุงก้นป่องยุงเนี่ยนะครับจะออกมาหากิน2รอบนะครับในเช้ามืดแล้วก็ช่วงพลบค่ำก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินดังนั้นนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีเดียวที่เราจะป้องกันได้นั่นก็คือการก่อไฟนะครับเพื่อทำให้เกิดควันสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเอาตัวรอด

0: ากยุงก้นป่องหรือว่าไข้ป่าไข้มาลาเรียได้ดีที่สุดครับ
1: การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายกับเราโดยเฉพาะเวลาอยู่ในป่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมากโอกาสที่เราจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและติดเชื้อต่างๆนั้นมีโอกาสสูงมากและถ้าหากเราได้รู้จักการป้องกันและวิธีการรักษาตัวเองจากวิธีการของกระเหรี่ยงโพล่งนั้นแม้บางวิธีเราได้นำเสนอไปตามความเชื่อและยังไม่มีการรับรองจากทางแพทย์แต่ก็อาจเป็นวิธีการสุดท้ายถ้าคุณหลงป่าและเจ็บป่วยและไม่มีสิ่งไหนติดตัวไปเลยนั่นเองครับ
2: และวิธีการที่เราได้นำเสนอไปนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันจากทางแพทย์สมัยใหม่นะครับแต่ก็เป็นวิธีที่คนที่อยู่ในป่านะครับได้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับหลายร้อยปีมาแล้วและก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้นได้เพื่อการเอาชีวิตรอดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณของชาวโพล่งนะครับหรือชาวกะเหรี่ยงโพล่งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติที่มาอย่างน่าสนใจและมีเสน่ห์อย่างมากครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปนะครับคนเดินเรื่องในครั้งนี้ด้วยครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงระยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือนสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้

0: ้เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เอง
0: สุดท้ายก็คือจิตตะสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
2: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่จะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
3: เ
4: ฮ้
3: นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
2: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตะสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
3: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
3: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
3: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
3: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าเข็มทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลย าะปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะ
4: อยู่ไหนนะอยู่ไหน
0: ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะ
4: อ
0: ่
4: ะเจอแล้ว
0: ท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
7: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
7: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
9: ฮะ
7: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเฮ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจุบันฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
10: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมการค่ะ

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจและก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: ป๊าบครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีเกิดมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการ

0: เกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
1: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
2: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
1: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
1: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาส และน้องที่

0: มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
1: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
4: า
3: ะ
4: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
6: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
6: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
6: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
6: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: งั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยครับคุณตา

0: ื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ประดับธงชาติอังกฤษยุบครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: อ๋อสนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหสมคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่เป็นส่วนหนึ่งในการเอกราชของชาติไทย

0: แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

0: ทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นศุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
0: เป็นศุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
2: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวของรายวิชาภาษาไทยนะครับเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของระบำสายฟ้าแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมลูกว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างเราอ่านกันไปแล้วมีตัวละครที่สำคัญอะไรแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างจำได้อยู่ใช่ไหมจำได้นะต้นทางปลายทางยังจำได้อยู่ใช่ไหมลูกเอาล่ะตอนนี้เราจะนำความรู้เดิมจากชั่วโมงที่แล้วซึ่งเราได้อ่านกันไปแล้วนะครับมาใช้ในการสรุปเป็นองค์ความรู้ในชั่วโมงนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเตรียมพบกับกิจกรรมที่คุณครูจะเตรียมมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมแรกของเราตอนนี้อุปกรณ์มีไหมเอ่ยชูขึ้นมาหน่อยกิจกรรมแรกของเรามีชื่อว่า
1: คำไทยใช้ให้ถูก
0: คำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรเอออ่านได้ไหมลูกสีแดงเราอ่านออกเสียงว่าอะไรลูกอ่านว่าจั๊กใช่ไหมจั๊กกระจันส่วนสีเขียวเราออกเสียงว่าจักกะจันเอาละตอนนี้ใครคิดว่าสีแดงถูกต้องเตรียมไว้เลยนะใครคิดว่าสีเขียวถูกต้องเตรียมไว้เลยเดี๋ยวคุณครูนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3คำตอบคือสีอะไรสีอะไรลูกสีเขียวสุดยอดถูกต้องกันเยอะเลยนะครับแตกต่างกันนะหลายคนเนี่ยมักจะนิยมเขียนคำว่าจักกะจันเป็นจักกะจันใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราออกเสียงเรามักจะออกเสียงว่าจักกะจันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเด็กๆรู้จักจักกะจันไหมลูกรู้จักไหมรู้จักไหนใครเคยเห็นจักกะจันบ้างมันเป็นชื่อของอะไรชื่อของแมลงชนิดหนึ่งนะครับมีหัวและอกกว้างปีกมี2คู่นะเนื้อปีกส่วนใหญ่ใสเหมือนกันทั้ง2คู่เมื่อเกาะอยู่กับที่เนี่ยปีกก็จะพับเป็นรูปหลังคาคลุมตัวนะปากมีชนิดเจาะดูดแล้วก็มีตาโตด้วยรูปร่างหน้าตาของจักจั่นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ภาพถ่ายที่แบบชัดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมตาโตนะนี่คือจักจั่นเคยเห็นอยู่ใช่ไหมเคยเห็นไหมในที่บ้านใครเคยมีจักจั่นมาที่บ้านบ้างแสดงว่านักเรียนเคยสังเกตใช่ไหมลูกว่าลักษณะเขาเป็นยังไงใช่ไหมเมื่อเห็นสัตว์ตัวนี้แล้วแมลงตัวนี้ก็รู้ว่านี่คือจักจั่นนะเมื่อรู้จักแล้วเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับจักจั่นจะไม่มีไม้ตรีตรงพยางค์หน้านะคำว่าจักนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องระบำสายฟ้าที่เด็กๆอ่านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วระบำสายฟ้าใครเป็นคนแต่งเรื่องนี
1: ้
0: ท่านสุนทรภู่ท่านเป็นใครลูกท่านเป็นใครท่านเป็นใครเป็นนักแต่งกลอนเป็นกวีใช่ไหมกวีชาวไทยหรือชาวต่างชาติ
1: ชาวไทย
0: ชาวไทยท่านสุนทรภู่เนี่ยเกิดในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่โอ้ย

0: สมัยไหนสมัยไหนกวี4แผ่นดินแสดงว่าเกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับเกิดในรัชสมัยรัชกาลที่1นะแล้วก็เติบโตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยในสมัยรัชกาลที่2ใช่ไหมแล้วก็ช่วงวัยของรัชกาลที่3เนี่ยก็เริ่มเป็นคนที่มีอายุมากแล้วแล้วก็พอคาบเกี่ยวไปถึงสมัยรัชกาลที่4ก็แก่แล้วใช่ไหมอายุเยอะมากแล้วก็ท่านก็ได้เป็นไงลูกเสียชีวิตใช่ไหมในสมัยรัชกาลที่4ก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากวี4แผ่นดินนะนี่แปลว่ากวี4แผ่นดินก็คือท่านสุนทรภู่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนมาแล้วใช่ไหมบทเฮกล่อมพระบรรทมคืออะไรลูกจำได้ไหมเฮกล่อมคืออะไรเฮกล่อมเอาไว้ทำอะไรกล่อมเด็กที่อยู่ในไหนที่อยู่ที่ไหนวังหรือว่าเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของเจ้านายใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าเจ้านายชั้นสูงเนาะหรือว่าเป็นของพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆที่อยู่ในวังที่อยู่ในเขตพระราชฐานเอาไว้กล่อมนอนถ้าเปรียบกับชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรลูกถ้าเป็นเพลงของชาวบ้านเรียกว่าอะไรเพลงอะไรนะเพลงกล่อมเด็กเก่งมากนะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเฮกล่อมพระบรรทมซึ่งเรื่องนี้สุนทรภู่ท่านเป็นคนแต่งเอาไว้แต่งเกี่ยวกับตำนานของอะไรตำนานของอะไรเมฆราแล้วก็รามสูรเมฆราเนี่ยชื่อเต็มของเขาชื่ออะไรจำได้ไหมชื่ออะไรนะมณีเมฆราปลายทางจำได้ไหมลูกนางมณีเมฆราเนี่ยเขามีลูกแก้ววิเศษใช่ไหมอยู่กับเขาแล้วก็ออกไปร่ายรำบนท้องฟ้าแล้วก็มีรามสูรเนี่ยมาไล่เขาเพื่อที่จะจับเอาแก้ววิเศษเนี่ยไปทำไปทำภารกิจที่เขาอยากจะช่วยเหลือเพื่อนของเขาซึ่งน่าสนใจมากตอนต่อไปนะเด็กๆถ้าอยากจะรู้สามารถไปสืบค้นได้นะครับอ้าวทีนี้ตัวละครสำคัญมีใครบ้างที่สำคัญเลยจริงๆที่เราเจอในเรื่องตัวแรกนางเอกเขาบอกว่าเฮเอ๋ยนางเอกจำได้ไหมมณีเมฆขลาเป็นตัวละครฝ่ายผู้หญิงใช่ไหมลูกนางเมฆขลานี่อยู่ที่ไหนอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมอยู่กับพระอินทร์แต่ว่ามีหน้าที่ทำอะไรลูกมีหน้าที่ทำอะไรของเขาหน้าที่ของเขาขวัญบอกว่าหน้าที่ทำอะไรนะคุ้มครองแม่น้ำเก่งมากและอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นคู่ปรับกับนางมณีเมฆขลาคือใครผู้ชายรามสูรเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์หรือเป็นคนเป็นยักษ์รูปร่างของเขาเป็นไงลูกหน้าตาสีผิวผิวกายของเขาสีเหมือนดอกอะไรนะเมื่อวานบอกไปแล้วดอกอะไรดอกอินทนิลดีมากแสดงว่าจำได้ต่อมาเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนลูกบนสวรรค์ดีมากต่อมาทีนี้ทำไมรามสูรต้องตามหานางเมฆขลาหรือว่านางมณีเมฆขลาเพราะอะไรลูกเพื่อจับตัวแล้วก็เอาลูกแก้ววิเศษไปใช่ไหมก็นี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะอันนี้เด็กๆก็น่าจะจำรายละเอียดคร่าวๆในเรื่องได้ทีนี้ในใบงานที่คุณครูมอบหมายไปไว้เป็นการบ้านได้ทำมาหรือยังทำหรือยังเอ่ยทำมาแล้วเราสรุปกันนิดนึงนะเพื่อให้เพื่อนๆปลายทางได้ตรวจเช็คไปพร้อมกันนะครับเด็กๆดูที่ใบงานตัวเองหน่อยซิที่เขียนแผนภาพความคิดของชั่วโมงที่แล้วในประเด็นแรกคุณครูให้เด็กๆ เขียนเกี่ยวกับอะไรลูกประเด็นแรกนะเกี่ยวกับอะไรประวัติของผู้แต่งเรามีข้อมูลมาหรือยังใครคือผู้แต่งสุนทรภู่นะครับส่วนประวัติเนี่ยอยู่ในหนังสือเรียนนะสุนทรภู่ท่านก็เป็นกวีที่เกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็เป็นคนกรุงเทพเนาะท่านก็เป็นกวีชาวไทยแล้วก็มีความรู้มีความสามารถมีเขาเรียกว่ามีภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งคำประพันธ์แต่งกรเป็นกวีชาวไทยที่โด่งดังมากแล้วก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกได้รับการยกย่องด้วยนะครับในเรื่องของภาษาแล้วก็วรรณกรรมประเด็นที่2เด็กๆต้องเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอะไร เหตุการณ์ในเรื่องก็ง่ายๆเลยเนาะนางมณีเมฆขลาเนี่ยออกมาร่ายรำต่างๆเพื่อเล่นระบำรำฟ้อนกับพวกเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ต่อมารามสูรก็มาเจอใช่ไหมในใครเขียนแบบคุณครูบ้างพอรามสูรมาเจอแล้วทำอะไรต่อลูกเหตุการณ์ต่อจากนั้นมีการทำอะไรกันแย่งอะไรกันแย่งลูกแก้วแล้วก็ระบำรำฟ้อนแย่งลูกแก้วกันเกิดเป็นอะไรลูกเกิดเป็นอะไรที่บนท้องฟ้าเกิดเป็นแสงใช่ไหมแสงของลูกแก้วก็เปรียบได้กับอะไรแสงของลูกแก้วเหมือนกับปรากฏการฟ้าแลบถ้าเกิดหลังจากนั้นรามสูรคว้างขวานไปเปรียบได้กับอะไรฟ้าร้องใช่ไหมถ้าขวานไปตกลงที่พื้นเปรียบเหมือนกับอะไรฟ้าผ่านี่แหละมันคือตำนานเนาะอันนี้ก็เป็นการอธิบายเหตุการณ์เดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้อีกครั้งนึงนะครับประเด็นที่3คืออะไรลูกประเด็นที่3ในแบบฝึกหัดของเราประเด็นที่3ตอบเกี่ยวกับอะไรคุณค่าของเรื่องนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูอธิบายไปแล้วว่ามีคุณค่าในเรื่องของกวีโวหารการใช้ภาษาใช่ไหมลูกมีการใช้คำเปรียบมีการใช้คำน้อยแต่ให้ใจความมากอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนมานะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคืออะไรเอ่ยประเด็นสุดท้ายคืออะไรลูกความรู้ที่ได้รับแน่นอนว่าเราได้รู้จักบทเฮกล่อมพระบรรทมใช่ไหมเราได้รู้จักตำนานของไทยที่เอาไว้อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นในแง่ของตำนานนะถ้าเกิดในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยปัจจุบันเราก็รู้อยู่แล้วแต่เรามาศึกษาในแง่ของตำนานเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนั่นเองนะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นใบงานที่เด็กๆได้ทำมาเดี๋ยวเมื่อจบชั่วโมงนี้ให้ส่งการบ้านที่คุณครูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางก็เหมือนกันส่งที่คุณครูปลายทางแล้วก็ตรวจใบงานให้เด็กๆด้วยส่วนแนวคำตอบจะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่1ของหน่วยการเรียนรู้ที่6นั่นเองนะครับทีนี้มาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของนางฟ้าเด็กๆรู้จักนางฟ้ามั้ยลูกนางฟ้ามีตัวตนจริงๆไหมมีหรือไม่มีไหนใครคิดว่านางฟ้ามียกมือมีใครเคยเห็นนางฟ้าไหมใครเคยฝันเห็นนางฟ้าบ้างฝันเห็นนางฟ้าเป็นยังไงสวยหรือไม่สวยนางฟ้าในความคิดของนักเรียนนางฟ้านี่สวยไหมสวยแล้วนางเมฆขลานี่เป็นนางฟ้าไหมเป็นไหมเป็นก็อยู่บนสวรรค์ก็ถือว่าเป็นนางฟ้าเนาะในอุดมคติของนักเรียนเนี่ยเด็กๆคิดว่านางฟ้าต้องเป็นคนยังไงลูกต้องจิตใจดีแล้วเป็นยังไงต่ออ่ะคุณอยากฟังกลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดว่านางฟ้าเป็นยังไงในความคิดของเราในความคิดของเรานะไม่ผิดนะตอบมาได้เลยลูกนางฟ้าในความคิดของเราคิดว่าเพื่อนกลุ่ม2บอกว่าต้องเป็นคนใจดีอ่ะกลุ่มที่3คิดว่านางฟ้าต้องเป็นยังไงลูกตอบเลย
1: สวยครับ
0: นางฟ้าต้องสวยใช่มั้ยอ่ะทําไมถึงคิดว่านางฟ้าต้องสวยเพราะอะไร
1: เพราะว่าอยู่บนสวรรค์ครับอ
0: ยู่บนสวรรค์ในใครคิดว่านางฟ้าต้องมีความแตกต่างจากที่เพื่อนบอกว่าต้องใจดีต้องสวยมีต้องมีอะไรอีกลูกความเป็นนางฟ้าเดี๋ยวให้มิมี่ตอบก่อนมิมี่ยกมือตอบเหมือนเพื่อนบอกว่าอะไรนะความอะไรความเมตตามีอะไรอีกนางฟ้าในความคิดของเราใช่ไหมคิดว่าเนี่ยต้องมีแบบนี้แล้วนางมณีเมฆขลาเป็นนางฟ้าไหมเป็นแล้วมณีเมฆขลาตรงกับสิ่งที่เด็กๆบอกไหมตรงไหมลูกไม่ตรงหรือไม่ตรงตรงอาจจะตรงที่ความสวยใช่ไหมเพราะว่าเปรียบเหมือนกับกินรีนะแล้วก็แต่ว่าความมุทะลุความแบบไม่กลัวความกล้าหาญของนางมณีเมฆขลามีไหมมีเพราะอะไรถึงเราคิดว่าถึงมีเพราะอะไรลูกเราเห็นได้จากตรงไหนเห็นได้จากตรงไหนตอนที่ไปสู้กับรามสูรใช่ไหมไม่กลัวเลยนะอันนี้ก็คือความมันก็เป็นความน่ารักอีกแบบนึงของนางฟ้าเนาะที่เราได้ศึกษาเนาะในความคิดเราอาจจะคิดแบบนึงแต่เราก็ไม่เห็นพฤติกรรมของนางฟ้าอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับอันนี้แหละก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมฆขลาแล้วก็รามสูรนะครับที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปทีนี้เรามา ่านแล้วก็ทบทวนคำศัพท์นะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้อ่านแล้วก็

0: ได้ทบทวนนะครับยังจำได้อยู่ไหมคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะในคำศัพท์นี้จำได้ไหมลูกว่ามีอะไรบ้างจำได้ไหมคำแรกคำแรกมีคำว่ากระสินคำนี้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะปลายทางด้วยนะครับอ่านว่าก
1: ระส
0: ินกระสินแปลว่าอะไรจำได้ไหมกระสินแปลว่าอะไรลูกนางวันนี้เมฆลาปกป้องอะไรอยู
1: ่แม่น้ำ
0: ปกป้องอะไรนะแม่น้ำกระสินแปลว่าแม่น้ำนะติดไว้ก่อนคำต่อมาคำว่าอินทนิลอินทนิลคืออะไรลูก
1: ดอกไม
0: ้มีสีอะไรสีม่วงต่อไปคำต่อมาเทวันลองอ่านดูสิ
1: เทว
0: ันหมายถึง
1: เทวดาย
0: ังจำได้อยู่ต่อมาคำนี้คือคำว่าคิมหันคือฤดูอะไร
1: ร
0: ้อนเก่งมากต่อมาเมื่อมีฤดูร้อนก็ต้องมีฤดูอะไรลูกในเรื่องฤดูฝนใช่ไหมฤดูฝนก็คืออ่านว่าอะไร
1: วส
0: ันตะฤดูถ้าแปลตามความหมายหมายถึงฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าในที่นี้หมายถึงฤดูฝนนั่นเองนะครับต่อมาคำนี้อ่านว่าร ั
1: ศม
0: ีปลายทางอ่านด้วยนะรัศมีคืออะไรลูกสิ่งที่แผ่ออกมาเป็นวงกลมใช่ไหมนะอันนี้คือรัศมีอันนี้คืออ่านว่าเมฆาหมายถึงก้อนเมฆเก่งมากต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: โลกา
0: หมายถึง
1: โลก
0: ยังจำได้อยู่อ่ะคำต่อมาคำนี้อ่านง่ายมากอ่านว่าอะไร
1: จินดา
0: หมายถึงดวงแก้วหรือลูกแก้วของนางมณีเมฆลาคำต่อมาคำนี้อ่านว่าย
1: มนา
0: แปลว่าอะไรแม่น้ำดีมากต่อมาคำนี้อ่านว่าพระเมนอ่านได้ไหมลองออกเสียงพร้อมกันปลายทางด้วยนะครับอ่านว่าพระเมนพระเมนก็หมายถึงเขาพระสุเมนนั่นเองนะรู้จักเขาพระสุเมนหรือเปล่ารู้จักไหมลูกเขาพระที่ไหนอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงคำนี้อ่านว่า
1: ส
0: ัพพยอกลองออกเสียงสิ
1: ส
0: ัพพยอกก็คือการแย่งกันยื้อกันใช่ไหมยุดแย่งกันนะครับต่อมาอีกหนึ่งคำสุดท้ายอ่านว่าอะไร
1: สินทู
0: แปลว่าอะไรลูกแม่น้ำนะสินทูแปลว่าแม่น้ำทั้งหมดนี้เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่องนะเด็กๆได้ทบทวนแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมกันสรุปข้อคิดอธิบายข้อคิดจากเรื่องที่เราอ่านกันนะแล้วก็จะเอาไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องอ่านกันอีกสักรอบนึงเพื่อสรุปเรื่องแล้วก็นำไปเขียนแผนภาพให้ได้ความมุ่งหมายของคุณครูวันนี้ต้องการที่จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเขียนทุกอย่างที่ได้จากการเรียนเรื่องระบำสายฟ้าใช่ไหมไปอยู่ในแผนภาพความคิดลงในกระดาษแผ่นเดียวนะซึ่งวันนี้ตอนนี้กิจกรรมแรกของเราจะลองทบทวนดูซิว่าเด็กๆ เนี่ยจะสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ในเรื่องได้หรือเปล่าตอนนี้กระดานไว้บอร์ดยังอยู่ที่เราไหมอยู่นะตอนนี้ทุกกลุ่มเตรียมกระดานไว้บอร์ดขึ้นมาถ้าไม่มีใช้กระดาษก็ได้นะลูกปลายทางใช้กระดาษ1แผ่นแล้วก็ปากกาเป็นกลุ่มละ1แผ่นนะครับจำนวนสมาชิกในกลุ่มเท่าไหร่ก็ได้นะเอาให้พอดีกันนะครับพร้อมหรือยังเตรียมแล้วนะกิจกรรมนี้จะให้เรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญของเรื่องบทเหกล่อมพระบรรทมนี่แหละ

0: จากเรื่องจับระบำให้ถูกต้องโดยฟังให้ดีนะแข่งขันกันนะลูกเดี๋ยวคุณครูมีแผ่นป้ายแบบนี้ให้จำนวนกี่แผ่นป้ายดูซิกี่แผ่นป้าย8แผ่นป้ายในแต่ละแผ่นป้ายมีอะไรอยู่ข้างหน้า
1: หมายเลข
0: นะ

ให้เด็กๆเนี่ยเอาหมายเลขที่อยู่ข้างหน้ามาเรียงลำดับดูซิว่ามันจะเป็นลำดับเหตุการณ์ที่ถูกต้องได้ครบ8เหตุการณ์นะมันก็จะสมบูรณ์ตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะช่วยกันในกลุ่มนะคะไปพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มจัดเรียงลำดับเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วแล้วปลายทางเป็นยังไงบ้างเอ่ยน่าจะเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมอ้าวโชว์ขึ้นมาหน่อยโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับอ่ะกลุ่มที่2โชว์ขึ้นมาเลยลูกเรียงลำดับเหตุการณ์ไหนดูคร่าวๆซิว่าเรียงถูกไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเฉลยคำตอบกันเลยทีนี้กลุ่มที่เรียงถูกต้องฟังให้ดีนะกลุ่มที่เรียงถูกต้องทั้งหมดเลยจะรับหัวใจกี่ดวงดีวันนี้5ดวงถ้าเรียงไม่ถูกต้องจะคืนให้ครูกี่ดวงอ่ะครูก็เสียเปรียบสิถ้าอย่างนั้นน่ะต้องเท่ากันไหมต้องเท่ากันไหมอ้าวไม่คืนหรออ่ะต้องคืน3ดวงโอเคไหมต้องมีเอาคืนบ้างต้องมีเอาคืนบ้างถ้าถูกต้องรับไปเลย5ถ้าไม่ถูกส่งคืนเท่าไหร่3อ่ะมาเฉลยคำตอบกันอันแรกก็คือหมายเลข2 1 8 3 4 7 5 6กลุ่มไหนถูกมีไหมเอ่ยไม่มีกลุ่มถูกเลยถูกไหมลูกถูกไหมไม่มีกลุ่มถูกครูยึดหัวใจคืนกลุ่มละ3ดวงอะไรนะผิดแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรนะลูกอ่ะมาสรุปกันนิดนึงนะเด็กๆหันหน้ามาที่หน้าจอเหตุการณ์ที่1คือหมายเลข2ดูพร้อมกันนะเหตุการณ์ที่1คือนางมณีเมฆขลาลอยล่องออกมาร่ายรำระบำล่อแก้วก็คือเบอร์2นั่นเองนะเป็นเหตุการณ์ที่1ต่อมาหลังจากนั้นแสงสว่างของจินดาก็สว่างวาบไปทั่วทวีปเห็นไหมมันก็เชื่อมโยงกันพอออกมาร่ายรำก็เกิดเป็นแสงใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ที่2คืออันนี้อ่ะอันนี้คือ1อันนี้คือ2ต่อมาหลังจากนั้นรามสูรก็ออกมาตรวจตราเพราะเห็นแสงสว่างแวววาวทั่วท้องฟ้าใช่ไหมอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่3ต่อจากนั้นก็รามสูรก็เห็นนางมณีเมฆขลาเนี่ยกำลังล่อแก้วอย่างสนุกสนานกับเหล่านางฟ้าและเทวดาเป็นเหตุการณ์ที่4นะต่อจากนั้นราม

อสูรก็อยากได้แก้วของนางมณีเมขลาใช่ไหมก็เป็นเหตุการณ์ที่5แล้วก็รามอสูรก็รู้สึกโกรธมากใช่ไหมลูกเพราะว่าหลังจากที่อยากได้แล้วเนี่ยเขาก็โกรธแล้วก็วิ่งไล่จับนางมณีเมขลาใช่ไหมก็ไม่ได้สักทีก็เป็นเหตุการณ์ที่6แล้วก็รู้สึกโกรธอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่7สุดท้ายเหตุการณ์ที่8ก็คือเกิดเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรตามที่คุณครูได้เล่าไปเนาะเป็นเหตุการณ์ที่8อันนี้คือเหตุการณ์สำคัญของเรื่องนะเด็กๆจำเหตุการณ์นี้นะเราจะนำไปทำอะไรรู้ไหมวันนี้เอาไปทำอะไรลูกเหตุการณ์ไปเขียนลงในแผนภาพคงเรื่องนะครับทีนี้ไปต่อในการเขียนแผนภาพคงเรื่องวันนี้เพื่อให้เราได้จดจำเนื้อหาในการอ่านได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับมาดูความรู้กันนิดนึงก่อนที่จะไปลงมือการเขียนนะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องทบทวนกันหน่อยเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องถูกไหมตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้จับใจความสำคัญได้ง่ายขึ้นได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราจะต้องอาศัยการตั้งคำถามตอบคำถามจากเรื่องสักนิดหนึ่งเนาะในการตั้งคำถามตอบคำถามเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆคำถามแรกก็ถามว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างตอบได้ไหมตอบได้ไหมลูกมีใครลองตอบดูสินางเมขลาแล้วก็ใครรามสูรเอาแค่ตัวละครสำคัญคำถามที่สองสถานที่เกิดเหตุคือที่ไหนคำตอบคือบนสวรรค์ถูกต้องคำถามที่3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรเด็กๆจะเอาเหตุการณ์มาจากไหนลูกเหตุการณ์ตรงนี้เอาจากไหนเหตุการณ์จากเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรที่กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมมีกี่เหตุการณ์8เหตุการณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนำมาเรียงให้ถูกต้องนะต่อมาแล้วสุดท้ายผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นผลของเหตุการณ์เกิดเป็นอะไรนะเกิดเป็นอะไรนะฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าผ่านะแล้วก็สุดท้ายข้อคิดที่ได้รับคืออะไรบ้างนะ5คำถามนี้เอาไปจัดเรียงลงในแผนภาพความคิดที่เราจะต้องทำตอนนี้มาถึงกิจกรรมที่ต้องร่วมกันปฏิบัติแล้วนะครับในการทำแผนภาพความคิดนะถ้าอยู่ในใบงานถ้าคุณครูไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนสามารถทำลงในใบงานที่2ได้เลยก็เป็นแผนภาพความคิดเหมือนกันนะครับก็คือเพื่อสรุปโครงเรื่องทั้งหมดนั่นแหละแต่สำหรับเด็กๆต้นทางคุณครูจะให้ทำลงในแผ่นกระดาษชาร์ตที่ทุกคนร่วมกันทำในกลุ่มเนาะทีนี้มาดูทำในกลุ่มทีนี้เด็กๆมารับกระดาษได้เลยตัวแทนกลุ่มมารับได้เลยเอาสีอะไรลูกหยิบเลยสีมงคลไหมวันนี้เอาสีมงคลสีอะไรมงคลหยิบเลยหยิบเลยเหลือแค่นี้ลูกหยิบเลยสีอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะกลับไปนั่งที่แล้วก็ฟังให้ดีนะเราจะทำไปพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเด็กๆเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ด้วยเก็บอุปกรณ์ลงไปเลยเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเดี๋ยวรับอุปกรณ์เดี๋ยวมารับปากกากลุ่มละ4ด้ามนะครับมารับได้เลยลูกกลุ่มละ4ด้ามเบาๆเบาๆกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยตอนนี้ทุกคนเงียบก่อนนะเอามือจับหัวก่อนกลุ่มไหนยังไม่เงียบจะยืดหัวใจเอามือจับหัวลายเอวปิดวาจาไปทางปิดวาจาหรือยังปิดวาจาแล้วทีนี้ฟังคุณครูนิดนึงนะลูกนะในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องตรงกลางของกระดาษเราจะเขียนอะไรต่อพร้อมกันชื่อเรื่องชื่อเรื่องของเรามีชื่อเราเรียนเรื่องอะไรนะจัดการเลยชื่อเรื่อง

าละครับตอนนี้ในห้องเรียนต้นทางก็ทำแผนภาพโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับนะมีองค์ประกอบครบถ้วนส่วนห้องเรียนปลายทางคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องต้นทางได้ออกมานำเสนอผลงานทั้ง5กลุ่มนะครับแต่ด้วยเวลาของเรามีจำกัดเนาะให้ออกมาโชว์ก่อนแต่ว่าอาจจะขอตัวแทนกลุ่มที่อาสาดีกว่าว่าในรอบนี้ใครอยากจะนำเสนอโอเคไหมในแต่ละกลุ่มกลุ่ม4ยกมือแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ออกมาทั้งหมดเลยลูกถือกระดาษของกลุ่มตัวเองออกมานะแล้วก็เดี๋ยวให้กลุ่มที่อาสาได้นำเสนอนะครับเอาเชิญเลยถือมาเลยลูกมากลุ่มละ2คนก็ได้ช่วยกันถืออ่ะกลุ่มไหนออกมาก่อนก็เดินมาข้างหน้าเลยกลุ่มไหนก็ได้ลูกออกมาก่อนเลยอ่ะกลุ่มที่4ขยับมานี้ลูกขยับมาอ่ะกลุ่ม3ต่อตรงนั้นกลุ่มที่1อยู่ข้างหน้าก็ได้กลุ่ม2ต่อจากกลุ่ม1อ่ะกลุ่มที่5อยู่ตรงนี้พอไหมชูขึ้นให้เพื่อนๆปลายทางดูผลงานของพวกเราหน่อยชูขึ้นมาเลย

0: ภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจหรือเปล่าช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยว่าภูมิใจไหม
1: ภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ใจ
0: แหมแบบว่าไม่ค่อยอ้าปากเท่าไหร่เนาะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยดีกลุ่มที่สองเรียบร้อยกลุ่มที่สามสี่ห้าเด็กๆคิดว่าเพื่อนของเราทำผลงานเป็นไงบ้างลูกมีองค์ประกอบครบไหมครบเดี๋ยวคุณครูจะลองดูทีละกลุ่มเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเท่าที่ดูเนี่ยมีข้อสังเกตแล้วก็มีข้อที่อยากจะแนะนำอยู่หลายประเด็นนะอันแรกเลยก็คือเรื่องลายมือสำคัญมากคุณครูจะเน้นเรื่องลายมือการเขียนแบบนี้เด็กๆจะต้องเขียนด้วยลายมือที่เป็นไงลูกอ่านง่ายใช่ไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอย่างกลุ่ม4เนี่ยถือว่าเป็นระเบียบดีแล้วก็มีบางกลุ่มที่อาจจะยังบกพร่องเรื่องลายมืออันที่2คือเรื่องของการจับลำดับความคิดการโยงเส้นที่เป็นมโนทัศน์หลักที่อยู่ตรงกลางจากชื่อเรื่องใช่ไหมครับไปหามโนทัศน์รองเนี่ยบางกลุ่มอาจจะยังมีข้อที่ต้องแก้ไขในเรื่องนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็ฝึกไปก่อนเดี๋ยวก็จะทำงานได้ดีขึ้นแต่เรื่องรายละเอียดต่างๆเท่าที่มองดูเนี่ยหลายกลุ่มทำงานได้ดีมากก็คือเรื่องของการนำเสนอความคิดของเราลงมาในกระดาษแค่แผ่นเดียวนะเพียงแต่ว่าลายมืออาจจะยังต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆทั้ง5กลุ่มหน่อยสุดยอดมากทีนี้กลุ่มไหนอยากนำเสนอกลุ่ม4ใช่ไหมกลุ่มอื่นอยากนำเสนอเหมือนกันไหมมีเวลาให้แค่1นาทีเดี๋ยวให้กลุ่ม4ดีกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆเวียนกันออกมานะครับกลุ่มที่เหลือเชิญเข้าที่ได้เลยนะครับกลุ่ม4เพื่อนๆกลุ่มที่4ออกมาได้เลยมานำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้รับฟังได้นะครับใครจะพูดก่อนลูก
2: ไมค์
0: มาด้วยชูขึ้นสูงๆเลยชูขึ้นสูงเลยเด็กๆพูดช่วยกันคนละประเด็นก็ได้นะจะได้แบ่งกันนะครับแนะนำตัวด้วยนะลูกว่ามาจากกลุ่มไหนมีใครบ้างเดี๋ยวนะก่อนที่จะนำเสนอปลายเพื่อนๆต้องตั้งใจฟังด้วยนะลูกทั้งปลายทางด้วยนะเชิญเลยครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มที่4จะมานำเสนอแผนภาพโครงเรื่อง
0: เรื่องอะไร
4: 1ตัวละครแม่ขลากับรามาสูรครับ
0: เป็นเลข
3: 2ค่ะสถานที่บนสวรรค์ค่ะเหตุการณ์นางแม่ขลาลอยล่องออกมาไล่ลำระบำล่อแก้วแสงสว่างของจินดาสว่างวาบรามาสูรออกมาตรวจตาเพราะเห็นแสงสว่างแวววาวทั่วท้องฟ้ารามสูรเห็นนางเมฆลากำลังล่อแก้วอย่างสนุกสนานกับเหล่านางฟ้าและเทวดาร
5: ามสูรได้แก้วอยากได้แก้วของนางเมฆลาขลารามสูรวิ่งไล่นางเมฆลาเพื่อแย่งชิงแก้วจินดารามสูรโกรธนางเมฆลาเมฆลาที่วิ่งไล่จับไม่ได้สักทีจึงคว้างขวานใส่นางเมฆลา
6: ผลของเหตุการณ์เกิดเป็นเสียงฟ้าร้องกำปนาดไปทั่ว
3: ข้อคิดที่ได้ไม่ควรทำอย่างรามสูรเพราะรามสูรอยากได้ของของคนอื่นขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างลูกสุดยอดไหมเพื่อนเราสุดยอดมากเก่งมากกลุ่มที่4นะนำเสนอได้มีองค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องครบทุกประเด็นเลยนะซึ่งแต่ละกลุ่มก็ครบเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มนี้นำเสนอได้ดีมากๆแล้วก็จัดทำแผนภาพได้สวยนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะคุณครูยังอยากจะดูของเพื่อนกลุ่มอื่นอยู่นะกลุ่มที่1ที่2ที่3แล้วก็กลุ่มที่5เดี๋ยวค่อยสลับกันออกมาสำหรับเพื่อนๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับถ้าเวลายังไม่พอ อาจจะจัดกิจกรรมนอกเวลาก็ได้แล้วก็ครูก็ประเมินของนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้ขอบคุณกลุ่มที่4มากกลับไปที่ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่จะจากกันวันนี้นะเด็กๆดูที่ใบงานของตนเองใบงานที่3เปิดไปใบงานที่3ลูกทั้งปลายทางด้วยนะใบงานที่3เรื่องสรุปข้อคิดที่นิดใช้วันนี้นะคุณครูฝากการบ้านไป1อย่างก็คือให้เด็กๆเนี่ยไปทำใบงานที่3มามีคำถามให้2ข้อนะครับข้อที่1ให้นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้นะจำนวน2ข้อบอกข้อคิดมา2ข้อและข้อที่2คือเขียนอธิบายวิธีการนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน3ข้อนั่นแปลว่าเด็กๆต้องไปลองประมวลดูซิว่าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรจากพฤติกรรมของตัวละครเมื่อสักครู่กลุ่มที่4ก็นำเสนอได้ดีมากๆเลยนะลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนที่จะจากกันวันนี้ครูฝากการบ้านไปก่อนนะแล้วก็เด็กๆไปทำมาส่วนสำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางแล้วก็โรงเรียนปลายทางนะครับในครั้งต่อไปขอฝากให้คุณครูช่วยเตรียมชุดบัตรคำแล้วก็ใบความรู้ที่1เรื่องคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดใบงานที่4เรื่องสนุกกับประโยคแล้วก็กระดาษโพสต์อิทสีเขียวและสีชมพูนะครับหรือสีอะไรก็ได้แต่ขอแค่2สีนะสำหรับในครั้งต่อไปคุณครูเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆแล้วเราจะกลับมาเจอกันในห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยนะครับกับเรื่องคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวรรณคดีไทยให้เด็กๆได้กลับไปอ่านทบทวนกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายสามารถไปสืบค้นได้นะครับเกี่ยวกับบทเหกล่อมพระบรรทมนั่นเองนะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิตี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
1: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือ Solar System ซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
1: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

รอบตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์เวอร์แซดเทิร์นหรือดาวเสาดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะจากการบ้านที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนแบบไหนนะแบบมี2วงเล็บใช่ไหมคะซึ่งการที่เราเรียนการบวกลบคูณหารละคนแบบมีวงเล็บไปแล้วเนี่ยการที่เราเรียนแบบมีวงเล็บเราต้องทำอย่างไรนะคะนักเรียนเราจะปฏิบัติในวงเล็บก่อนเสมอถูกต้องไหมคือการทำในวงเล็บก่อนเสมอสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนไหนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นการบวกลบคูณหารและคูณแบบไม่มีวงเล็บซึ่งจะเห็นว่าคุณครูแพรวงเล็บไว้1แสดงว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่1สำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะเรียนเรื่องนี้นะคะทั้งหมด2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าใน2ชั่วโมงนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเรื่องที่เราเรียนในวันนี้จะสังเกตได้ว่าจากชื่อเรื่องแสดงว่าไม่มีวงเล็บแล้วนักเรียนต้องมาคิดวิเคราะห์แล้วว่านักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรที่คุณครูแพรฝากคำถามไปว่าให้นักเรียนลองกลับไปคิดสิคะว่าถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาหรือโจทย์ที่เป็นโจทย์ของการบวกลบคูณหารและคูณแบบไม่มีวงเล็บเรียนจะปฏิบัติอย่างไรไหนมีใครได้กลับไปดูมาบ้างเอ่ยมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันดูว่านักเรียนจะปฏิบัติได้หรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนนะคะหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารและคูณแบบไม่มีวงเล็บได้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันนั่นก็คือคณิตคิดคองสำหรับวันนี้นะคะคณิตคิดคองมีให้นักเรียนปฏิบัติ2ข้อพร้อมไม่พร้อมสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเตรียมแผ่นป้ายของตนเองได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบได้นะคะว่าตัวเองเลือกคำตอบใดนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันที่โจทย์ที่1ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยในวงเล็บ36หารด้วย3คูณ4เท่ากับจำนวนใดอย่าลืมต้องอ่านในวงเล็บด้วยนะคะถ้าเราเจอวงเล็บมาดูคำตอบตอนนี้เตรียมคำตอบของตัวเองได้ยังให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งมาดูแผ่นป้ายสีแดงแผ่นป้ายสีแดงครูแพลวตอบ3แผ่นป้ายสีเขียวครูแพลวตอบ48เตรียมตัวนักเรียนคิดว่าคำตอบใดถูกต้องไหนชูแผ่นป้ายของตนเองได้เลยค่ะส่วนใหญ่สีอะไรเอ่ยมีสีแดงอยู่บ้างไม่เป็นไรนะคะมีสีเขียวปนสีแดงมาดูเฉลยไปพร้อมกันนักเรียนคิดว่าคำตอบไหนถูกต้องเอ่ย
1: เขียว
0: คำตอบที่ถูกต้องคือสีเขียวสีเขียวมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ยถึงได้แผ่นป้ายสีเขียวมาคะบางคนบอกว่าเราจะหาผลลัพธ์ในวงเล็บคือการทำหารก่อนเพราะข้อนี้เมื่อนักเรียนเห็นแล้วมีอะไรเอ่ยมีวงเล็บเราต้องปฏิบัติในวงเล็บก่อนดังนั้นจึงนำ36หารด้วย3ก่อนตรงนี้36หารด้วย3ได้12ดังนั้นผลลัพธ์ในวงเล็บเป็น12นำ12ไปทำอะไรต่อดีนำ12คูณ4 12คูณ4เป็น48ดังนั้นคำตอบของเราจึงกลายเป็น48เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยคนที่ตอบสีแดงเมื่อกี้นะคะไม่เป็นไรนะคะทำความเข้าใจใหม่ถ้าเราเจอวงเล็บก่อนเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนเสมออ่ะเดี๋ยวข้อต่อไปนะคะคุณครูให้แก้มือหนึ่งรอบได้ไม่ได้มาดูข้อที่2พร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะในวงเล็บให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งในวงเล็บ12ลบด้วย5บวกในวงเล็บ10คูณ8ให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาดูแผ่นป้ายดีกว่าแผ่นป้ายสีแดงคุณครูแพลวตอบ87แผ่นป้ายสีเขียวคุณครูแพลวตอบ136เต็มแผ่นป้ายของตนเองพร้อมไม่พร้อมไหนใครได้คำตอบแล้วชูแผ่นป้ายของตนเองขึ้นมาสีอะไรเหมือนกันหมดเลยสีแดงเหมือนกันหมดเลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีแดงมีวิธีคิดอย่างไรคะไหนมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ยถึงได้สีแดงข้อนี้มีกี่วงเล็บก่อน2วงเล็บจากครั้งที่แล้วเราบอกแล้วถ้ามี2วงเล็บเราทำทีละวงเล็บก่อนแล้วค่อยนำมาดำเนินการตามเครื่องหมายตรงกลาง12ลบ5เหลือ12ลบด้วย5เหลือ7ต่อไปล่ะคะบวกต่อเลยไหมยังไม่บวกก่อนต้องทำอย่างไรดีไปทำอีก1วงเล็บก่อนอีก1วงเล็บนั่นก็คือ10คูณ8มาคำนวณก่อน10คูณ8ได้เท่ากับ
1: 80
0: แล้วทำอย่างไรต่อดี
1: บวกก
0: ันนำมาบวกไปบวกกันเลยนำ7บวก80หรือตามที่นักเรียนบอกนำ80บวก7ก็ได้คำตอบเท่ากันคือ 87เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะจะเห็นได้ว่าสำหรับวันนี้ตัวอย่างที่ครูแพรนำมาจะเป็นแบบที่มีวงเล็บถ้านักเรียนเจอแบบที่มีวงเล็บนักเรียนต้องปฏิบัติในวงเล็บก่อนเสมอหากมี2วงเล็บให้นักเรียนคำนวณทีละวงเล็บก่อนแล้วค่อยดำเนินการตามเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางได้ไม่ได้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวมีให้อีก2ข้อแต่2ข้อนี้คุณครูแพรจะให้นักเรียนปฏิบัติลงสมุดดังนั้นทุกคนเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนโจทย์พร้อมกับคำตอบลงไปได้เลยเมื่อนักเรียนคิดได้ดังนั้นตอนนี้ขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาปฏิบัติ2ข้อนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จเขียนคำตอบได้เลยและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยถ้าได้ไปดูโจทย์ไปพร้อมกันมี2ข้อไหนอ่านข้อที่3พร้อมกันหน่อยค่ะแปดลบด้วย4บวก4เท่ากับจำนวนใดเอาข้อที่4 12อาจจะให้เวลานักเรียนประมาณ1 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

0: ไหนได้คำตอบยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อตอนนี้ทุกคนวางดินสอแล้วหันหน้ามาหาคุณครูแพลวก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วขอข้อที่3ก่อนข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันอีกสัก1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ8ลบ
1: 4
0: เท่ากับจำนวนได้ทุกคนอ่านคำตอบของตัวเองเสียงดังๆขึ้นมาเหมือนหรือไม่เหมือนกันไม่เป็นไรอ่ะคำตอบที่นักเรียนได้คือโอเคจากการฟังเสียงจากเพื่อนตอบกันมามีกี่คำตอบ2คำตอบมีอะไรบ้างเอ่ยมี0กับมี8อ่ะมี0กับมี8อ่ะนักเรียนที่ได้8นักเรียนคำนวณอย่างไรเอ่ยอ้าวแต่ละคนสามารถเสนอความคิดของตนเองได้อ่ะคนที่ได้8บอกว่าน้ำ8ลบ4 8ลบ4เหลือ4อ่ะคุณครูแพลวบอกคุณครูแพลวใส่ก่อนว่าได้4แล้วทำอย่างไรต่อดี
1: บวก4
0: น้ำ4บวก4 4บวก4เท่ากับ
1: 8
0: ดังนั้นถ้านักเรียนคิดวิธีนี้คำตอบเป็น8แต่เมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะ0อ่ะมี2เสียงครูแพลวยังขอฟังอีก1เสียงก่อนครูแพลวใช้โจทย์เดิมเลยคนที่ได้0คำนวณอย่างไร
1: 4
0: 4นักเรียนบอกว่านักเรียนนํา4บวก4ได้เท่ากับ8แล้วทำอย่างไรต่อ
1: 8
0: ลบ8นํา8ลบ8ได้เท่ากับ
1: 0
0: เหมือนกันคราวนี้เห็นมั้ยใน1ข้อเวลานักเรียนคำนวณถ้าครูแพลวบอกให้นักเรียนคำนวณแบบนี้ได้กี่คำตอบเนี่ย2คำตอบบางคนอาจจะตอบ8บางคนอาจจะตอบ0ไหนขอดูหน่อยใครตอบ8บ้างเอ่ยอ้าวไหนใครตอบ0บ้างคะไม่เป็นไรมีเหมือนกันทั้ง2แบบเลยคราวนี้ครูแพลวบอกคุณครูแพลวยังไม่เฉลยว่าแบบไหนถูกขอเฉลยข้อที่4อีก1ข้อพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าแบบไหนที่ควรจะถูกเหมือนกันได้ไม่ได้อ่ะข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 12 หารด้วย 2 คูณ 3
0: เท่ากับจำนวนได้อ่ะข้อนี้เครื่องหมายเปลี่ยนไปแล้วเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยมีเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณไหนขอเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมทุกคนอ่านคำตอบของตัวเองขึ้นมาจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะคะไหนคำตอบที่นักเรียนได้คือ
1: 2
0: มี2กับมีอะไรนะ
1: 48
0: มี2เท่าไหร่นะ
1: 18
0: 2เสียงเหมือนเดิมมี2กับมี18ขอคนที่ได้18ก่อนคนที่ได้18คำนวณอย่างไรคะ
1: 12 หาร
0: นักเรียนนำ12หารด้วย2ก่อน12หารด้วย2ได้6หลังจากนั้นนักเรียนนำ6คูณ3จึงได้เท่ากับ18เมื่อกี้ครูแพลวฟังผิดเป็น48 18นะของกลุ่มแรกที่บอกว่าตอบมาอีก1กลุ่มเสียงที่ตอบเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะ2นักเรียนได้2คำนวณอย่างไรขอโจทย์เดิมเลย
1: 2
0: นักเรียนนำ2คูณ3ก่อน2คูณ3ได้เท่ากับ6ตรงนี้ได้เป็น6แล้วทำอย่างไรต่อ
1: 12
0: นำ12หารด้วย6ได
1: ้2
0: จาก2ข้อเห็นไหมมีคำตอบคือ2เสียงที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่มที่คำนวณมามีความแตกต่างกันใครที่คำนวณเป็น18หนูจะเห็นว่าหนูดำเนินการหารก่อนการคูณบอกได้ไหมทำไมถึงทำหารก่อนคูณเพราะว่าหารมาก่อนเพื่อนบอกว่าเพราะว่าหารมาก่อนนะคะแต่กลุ่มที่ได้2บอกได้ไหมทำไมทำคูณก่อนหารเพราะเพื่อนบอกว่าคูณมาก่อนคำว่าหารมาก่อนของมารีหมายถึงเครื่องหมายหารมาก่อนใช่ไหมคะของเพื่อนคำว่าหารในที่นี้คือเครื่องหมายหารมาก่อนแล้วต่อด้วยเครื่องหมายคูณอ๋อแต่กลุ่มที่บอกว่าคูณมาก่อนคือหนูเรียนบวกลบคูณแล้วหารอ๋อความหมายเป็นแบบนี้แต่การที่นักเรียนปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราไม่มีข้อตกลงกันจะเห็นได้ว่าในโจทย์หนึ่งข้อเราอาจจะดำเนินที่แตกต่างกันอย่างเช่น2ข้อที่ผ่านมาข้อที่3กับข้อที่4คุณครูแพลวบอกให้นักเรียนคำนวณนักเรียนแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแต่ทางคณิตศาสตร์คำตอบที่ถูกต้องมีเพียง1คำตอบคำตอบที่ถูกต้องมีเพียง1คำตอบดังนั้นเราต้องมีข้อตกลงในการปฏิบัติกันดังนั้นการที่นักเรียนเจอโจทย์แบบนี้เราเรียกว่าโจทย์ การบวกลบคูณหารละคนซึ่งวันนี้เป็นแบบไม่มีวงเล็บเราจึงต้องมาสร้างข้อตกลงกันอ่ะคุณครูแพรวขอสร้างข้อตกลงเพื่ออะไรเพื่อให้นักเรียนทั้งห้องทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของครูแพรวเนี่ยคิดคำตอบได้แค่หนึ่งคำตอบที่เป็นแบบเดียวกันแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามหลักสากลทางคณิตศาสตร์ด้วยได้ไหมคะถ้านักเรียนคำนวณแบบนี้ไม่ว่าใครที่ไหนที่เราคำนวณโดยใช้หลักเดียวกันเราจะได้คำตอบที่เหมือนกันเพียงหนึ่งคำตอบอ่ะมาดูข้อตกลงการที่เราจะทำโจทย์การบวกลบคูณหารละคนเราต้องมีลำดับในการดำเนินการเพื่อให้เป็นความเข้าใจแบบเดียวกันและถูกต้องเพียงหนึ่งคำตอบถ้าเราไม่มีกฎนี้เห็นไหมในหนึ่งข้ออาจจะสองหรือสามหรือสี่คำตอบขึ้นไปได้ไหมคะอ่ะข้อตกลงที่1ทุกคนตั้งใจฟังนะแล้วเดี๋ยวเรามาพิจารณาว่าคำตอบไหนถูกต้องข้อตกลงที่1เราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนซึ่งเรารู้อยู่อย่างข้อนี้รู้แล้วแต่สำหรับโจทย์เมื่อกี้มีวงเล็บไหมคะไม่มีเอา1เราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนเสมอ2เราจะดำเนินการตามต่อด้วยการคูณและการหารแต่การคูณและการหารเราไม่สามารถบอกได้ว่าทำคูณก่อนหรือทำหารก่อนดังนั้นเราจะต้องดำเนินการจากซ้ายไปขวา

อีก1รอบถ้านักเรียนมีวงเล็บนักเรียนปฏิบัติในวงเล็บก่อนเสมอถ้าไม่มีวงเล็บมาดูถ้ามีเครื่องหมายคูณและเครื่องหมายหารนักเรียนไม่สามารถบอกได้ว่าทำคูณก่อนหารแต่ให้นักเรียนพิจารณาโดยการทำจากซ้ายไปขวาดังนั้นเครื่องหมายอะไรมาอยู่ซ้ายสุดดำเนินการเครื่องหมายนั้นก่อนโอเคไหมคะอ้าวอีกหนึ่งโจทย์ที่เราต้องตกลงกันคือและสุดท้ายจะดำเนินการบวกลบบวกกับลบก็ไม่สามารถบอกได้ว่าทำบวกก่อนการทำลบดังนั้นเราต้องมีข้อตกลงว่าเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาได้ไม่ได้เอาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบอ่านพร้อมกันทั้งเรียนต้นทางและปลายทางตั้งแต่การบวกลบคูณหารและคนค่ะ

ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดู2ข้อที่เราปฏิบัติไปเมื่อกี้มาดูข้อที่3อ้าวข้อที่3มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะ1มีเครื่องหมายลบมีเครื่องหมายบวกมีวงเล็บมั้ยไม่มีไม่มีคูณหารดังนั้นอยู่แค่กลุ่มบวกกับกลุ่มลบกลุ่มที่เป็นบวกกับลบเราไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะดำเนินการบวกก่อนการลบหรือการลบก่อนการบวกแต่เราจะดำเนินจากอะไรนะซ้ายไปขวาดังนั้นจากข้อนี้ซ้ายสุดคือเครื่องหมายลบต่อมาเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องควรเป็นอะไรเอ่ยต้องเป็น8เพราะว่าเห็นไหมดำเนินการลบก่อนเพราะว่าลบอยู่ทางซ้ายสุดไม่ใช่นักเรียนตอบครูแพรว่าดำเนินการลบก่อนการบวกนะนักเรียนต้องบอกว่าดำเนินการลบก่อนเนื่องจากการลบอยู่ทางซ้ายอ่ะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ8ส่วน0ยังเป็นคำตอบที่ผิดดังนั้นถ้านักเรียนรู้กฎหรือรู้กติกาหรือรู้ข้อตกลงเนี่ยเราจะคำนวณได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือ8ดำเนินการลบก่อนการบวกเนื่องจากการลบอยู่ทางสายได้ไหมเอ่ยอ่ะมาดูอีกหนึ่งข้อเมื่อกี้ข้อที่4ข้อที่4เป็นเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยข้อที่4เป็นเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยหารกับคูณซึ่งหารกับคูณไม่สามารถบอกได้ว่าทำหารก่อนคูณหรือการทำคูณก่อนหารแต่เราต้องทำจากไหนไปไหนซ้ายไปขวาอ่ะเครื่องหมายอะไรอยู่ซ้ายสุดคะหารอยู่ซ้ายสุดต่อไปถึงเป็นคูณดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องควรเป็น18คำตอบที่ถูกต้องเป็น18แล้วก็ส่วน2นะคะยังเป็นคำตอบที่ผิดเพราะว่าไม่ได้ทำตามข้อตกลงของเราในการบวกลบคูณหารและคูณได้ไม่เอ่ยส่วนนักเรียนคนใดที่ยังทำผิดไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันแรกที่เรารู้จักกันว่าเราจะดำเนินการอย่างไรดังนั้นต่อไปนี้ถ้านักเรียนเจอโจทย์ที่เป็นโจทย์การบวกลบคูณหารและคูณสำหรับวันนี้เป็นแบบไหนด้วยแบบไม่มีวงเล็บนะคะเราจะทำตามข้อตกลงเมื่อกี้ที่เราตกลงกันได้ไม่ได้ได้ไม่ได้นะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสำหรับวันนี้เป็นโจทย์การบวกลบคูณหารและคนแบบไม่มีวงเล็บซึ่งนักเรียนเห็นว่าแต่ละข้อที่3ก็มีแค่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบข้อที่4ก็มีแค่เครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารข้อตกลงเรามีอยู่ว่าถ้าเป็นการบวกลบอยู่ด้วยกันเราจะดำเนินการโดยการทำจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารอยู่ด้วยกันเราจะดำเนินจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันดังนั้นในวันนี้คุณครูยังแยกเครื่องหมายยังไม่ได้เอาเครื่องหมายมาผสมกันมากได้ไม่ได้อ่ะถ้านักเรียนเข้าใจข้อตกลงแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติไปพร้อมกันนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนมาช่วยกันแสดงวิธีทำเดี๋ยวช่วยคุณครูแพลวตอบ2ข้อแล้วถึงลงมือทำแบบฝึกหัดได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ขอเสียงดังฟังชัดทุกคนเลยได้ไม่ได้ได้มาดูโจทย์ข้อที่1พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

จากการอ่านโจทย์ปุ๊บข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนเจอเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกซึ่งเครื่อง

0: จากซ้ายไปขวาไม่ใช่ทำบวกก่อนทำลบไม่ใช่นะคะเราจะดำเนินการตามที่นักเรียนเห็นเครื่องหมายทำจากซ้ายไปขวาดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะดำเนินการตรงไหนก่อนดีเราจะต้องดำเนินการลบก่อนค่อยดำเนินการบวกเนื่องจากการลบเนี่ยอยู่ทางซ้ายสุดคุณครูแพรบอกเดี๋ยวเรามาดำเนินการลบการที่เราแสดงวิธีทำเหมือนเดิมนะคะคุณครูก็มาจะตั้งการลบเหมือนเดิมเลยนะคะโดยการนำ 24,987 ลบด้วย 3,525 หลักการลบเราเริ่มลบจากหลักที่อยู่ทาง
1: ขวา
0: ช่วยกันหน่อยนำอะไรลบกันคะ
1: 7
0: ลบ5เหลือ2ต่อไปล่ะคะ
1: 8ลบ2
0: เหลือ 6ต่อไปต่อไปล่ะคะ
1: 4ลบ3เหลือ1
0: และสุดท้าย
1: 2ลบ0เหลือ2
0: เราก็จะได้คำตอบในการลบของเรามานะคะคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคแต่คุณครูบอกแล้วว่ายังไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้2เส้นให้เราพิจารณาต่อว่าคำตอบที่เราได้สามารถทำต่อเลยได้ไหมถ้าทำต่อเลยได้ให้นักเรียนปฏิบัติต่อได้เลยแต่ถ้าทำไม่ได้ให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นแล้วไปตั้งใหม่ตามการดำเนินการมาดูคำตอบที่เราได้ 21,462 เป็นผลลบที่เราได้ผลลบนี้ต้องไปดำเนินการอะไรต่อคะบวกกับอะไรเอ่ย 45,900 ต้องไปดำเนินการบวกกับ 45,900 ต่อคำถามต่อมาปฏิบัติต่อเลยได้ไหมปฏิบัติต่อเลยใช่ไหมหรือจะขีดเส้นใต้2เส้นดีคิดว่าทำต่อได้เลยเพราะว่าพบที่ได้ไปทำหน้าที่ต่อกับเครื่องหมายการบวกการบวกเราสามารถปฏิบัติต่อได้เลยนะคะดังนั้นไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้ครูแพลวเขียนบวกต่อเลยโดยการนำ 45,900 มาเขียนต่อให้ตรงกับหลักที่เราได้อยู่แล้วนะคะขีดเส้นใต้1เส้นข้อนี้เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วลูกตอนนี้การบวกไหนการบวกเริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางไหนนะ
1: ขวา
0: เหมือนกันนำอะไรมาบวกกัน
1: 2
0: บวก0ได
1: ้
0: 2บวก0ได้2ต่อไปล่ะคะ
1: 6
0: บวก0ได
1: ้
0: 6ต่อไป4บวก9ได
1: ้
0: 13ใส่3ทด1ต่อไปล่ะคะ1บวก5ได้6ทดอีก1เป็น
1: 7
0: และสุดท้าย
1: 2บวก
0: 4ได
1: ้
0: 6นะคะใส่6แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคผลบวกที่ได้คืออะไรเอ่ย67,362 คำถามต่อมาขีดเส้นใต้2เส้นเลยไหมขีดเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเป็นคำตอบแล้วเราดำเนินการลบดำเนินการบวกตามสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้คือตอบอะไรเอ่ยคะ
1: 67,362
0: คุณครูแพลวก็นำไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะดังนั้นถ้าข้อนี้นักเรียนสังเกตข้อนี้เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายอะไรบ้างนะคะเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกเราจะดำเนินการจากอะไรเอ่ยซ้ายไปขวาดังนั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ที่มีแค่เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกนะคะเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวานักเรียนดูว่าเครื่องหมายอะไรมาก่อนเราดำเนินการเครื่องหมายนั้นก่อนเสมอนะคะผ่านไปแล้วสำหรับข้อที่1ขออีก1ข้อข้อที่2ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: ำเนินการหารก่อนดังนั้นดำเนินการหารก่อนนั่นก็คือการนำ 3,185 หารด้วย13ก่อนอ่ะการหารด้วย13นักเรียนจะหารด้วยแบบไหนดีหารอะไรดีเอ่ยหารยาวเพราะว่าทำไมคะบางคนอาจจะท่องสุขคุณแม่13ไม่คล่องนะคะดังนั้นข้อนี้ครูแพลวก็มาตั้งหารยาวแบบนี้เลยการใส่เครื่องหมายหารยาวอย่าลืมเรามีวงเล็บปิดแล้วเส้นอยู่ข้างบนอ้าวไหนบอกพร้อมกันนำ13หารอะไรเอ่ย
1: 3
0: 13หาร3 13หาร3ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นกระจายไปรวมกับหลัก100รวมเป็น31นำ13หาร31ได้ไม่ได้ได้แล้วหมายถึง13คูณอะไรได้31 13คูณอะไรเอ่ย
1: 2
0: ถ้า13คูณ2ได้13 2 20ถ้า13คูณ3ล่ะ39ตรงนี้มีคนตอบได้นะคะคุณครูแพลวบอกว่าอาจจะตอบเลยก็ได้หรือใครจะไปคิดต่อที่กระดาษทดก็ได้อ่ะเมื่อกี้13คูณอะไรไม่เกิน31นะ
1: 2
0: ดังนั้นคุณครูแพลวใส่2เลยอ่ะ13 2เท่าไหร่นะทุกคน26ใส่26ด้านล่างแล้วทำอย่างไรเอ่ย
1: ลบ
0: ขีดเส้นใต้1เส้นแล้วลบกันไหนนำอะไรมาลบกันคะ1ลบ6ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายต่อจาก3เหลือ2จาก1กลายเป็น11 11ลบ6เหลือ5อ่ะคุณครูแพลวใส่5ต่อไป2ลบ2เหลือ0แบบนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอ่ะทำอย่างไรต่อดีตอนนี้เศษเป็น5นำ8ลงมาหรือการกระจาย5ไปรวมในหลัก10นะคะจึงได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยทุกคน
1: 58
0: นำ13หาร58หมายถึง
1: 13
0: คูณอะไรได้58หรือใกล้เคียง13คูณอะไรดีคิดว่าคิดคูณ5เกินไม่เกินใช่ป่ะอ้าวเกินต้องคูณอะไรดีคูณ4อ่ะเดี๋ยวขอไปลองทดที่กระดาษทดดีกว่านะคะอ่ะ13คูณ4อ่ะคุณครูแพลวจะนำ13คูณ4ที่กระดาษทดนักเรียนก็สามารถปฏิบัติเหมือนกันได้อ้าวไหนเริ่มที่การนำ4คูณอะไรคะ4คูณ3ได้12ใส่2ทด1 4คูณ1ได้4ทดอีก1เป็นห้าดังนั้นผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย52เกินไม่เกินไม่เกินใช้ได้คุณครูแพลวนำมาใส่เลยก็คือผลหารที่ได้คือ4ผลคูณเป็น52แล้วทำอย่างไรกันลบกันอ่ะไหนนำอะไรมาลบกันเอ่ย8ลบ2 8ลบ2เหลือ6ต่อไป5ลบ5เหลือ0ทำอย่างไรต่อดียังไม่ใช่คำตอบของเราเพราะยังมีหลักหน่วยดังนั้นนำ5ในหลักหน่วยลงมาหรือการกระจาย6ไปรวมกับ5จึงได้ในหลักหน่วยเป็นอะไรคะ
1: 65
0: นำ13หาร65หมายถึง13คูณอะไรได้65มั่นใจไหมอันนี้มั่นใจครูแพลวก็บอกว่ามั่นใจเหมือนกันนะคะโดยการได้ผลหารมาเป็น5หากใครไม่มั่นใจสามารถไปคูณที่กระดาษทดข้างๆได้13คูณ5ได้65นำ65มาใส่แล้วลบกัน65ลบ65เหลือ0เราใส่0ขีดเส้นใต้2เส้นไหนผลหารคือเท่าไหร่เอ่ย245เราต้องนำ245ไปทำอะไรต่อคะคูณกับ62ดังนั้นการหารกับการคูณแบบนี้เราจะแบ่งทางซ้ายกับทางขวาเพื่อคำนวณได้เลยนะคะคุณครูแพลวขอมาแบ่งส่วนต่อนะคะโดยการมาตั้งคูณข้างๆนะคะโดยการนำ245มาคูณกับ62เอาไหนช่วยหน่อยคูณกันเริ่มแรกนำอะไรไปคูณกันคะ2คูณ5ได้2คูณ5ได้10ใส่0ทด1ต่อไป2คูณ4 2คูณ4ได
1: ้8
0: ทดอีก1เป็น9ใส่9ต่อไปล่ะคะ2คูณ2 2คูณ2ได
1: ้
0: 4อ่ะคุณครูแพลวใส่4คูณครบยังเราครบแล้วของการที่นำ2ไปคูณแต่ยังไม่ใช่คำตอบทำอย่างไรก่อนดี1ขีดทดทิ้งต่อไปจะนำ6ไปคูณแต่ต้องเก่งมากๆเลยเติม0ก่อน1ตัวเพราะว่าเรากำลังคูณในหลัก10อ่ะนำ6คูณอะไรต่อคะ6คูณ5 6 5
1: 3
0: ใส่
1: 3
0: ทด3

สำหรับข้อที่2เมื่ออ่านเสร็จแล้วไหนช่วยยูหน่อยมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายหารเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณบอกได้ไหมว่าทำเครื่องหมายอะไรก่อนบอกไม่ได้แต่เราจะดำเนินการอะไรนะจากไหนนะจากซ้ายไปขวาดังนั้นดำเนินการอะไรก่อนคะ

0: 4 6 4 24ทศอีก3 27ทราย7ทศ2สุดท้าย6คูณ2 12ทศอีก2 14ทราย14ได้เลยใช่คำตอบยัง
1: ย
0: ังทำอย่างไรต่อดีเราต้องขีดเส้นใต้นำผลคูณของ2บรรทัดนี้มารวมกันก่อนหรือบวกกันก่อนไหนนำอะไรมาบวกกันคะ0บวก0ได้0ต่อไป9บวก0ได้9ต่อไป4บวก7ได้11ใส่1ทด1ต่อไป0บวก4ได้4ทดอีก1เป็น5อ่ะใส่5และสุดท้าย0บวก1ได้1อ่ะใส่1คำตอบของข้อนี้เราได้มาแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นใต้2เส้นไหนข้อนี้ตอบอะไรคะ
1: 15,190
0: 15,190สำหรับข้อนี้เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายอะไรนะคะนักเรียนมีเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณดังนั้นถ้าเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณอยู่ด้วยกันเราจะดำเนินการอย่างไรเอ่ยเราจะดำเนินการอย่างไรนะซ้ายไปขวาดังนั้นจากแบบฝึกหัดที่เราทำกันมานะคะจะเห็นว่าถ้ามีเครื่องหมายบวกลบอยู่ด้วยกันทำอย่างไรนะคะนักเรียนเครื่องหมายบวกลบอยู่ด้วยกันซ้ายไปขวาและถ้าคูณหารอยู่ด้วยกันล่ะก็ซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันดังนั้นต่อไปคุณครูแพลวจะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะโดยทำแบบฝึกหัดที่ 1.47 ในชั่วโมงนี้ขอข้อที่1กับข้อที่3ก่อนอ่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบแบบฝึกหัดที่ 1.47 ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติข้อที่1กับข้อที่3ก่อนเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ปฏิบัติหากเวลาเหลือมากพอเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยพร้อมกันทั้ง2ข้อนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติแบบฝึกหัดนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

จากที่คุณแพลวเดินดูนะคะจะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่เสร็จข้อที่1แล้วใช่ไม่ใช่ส่วนข้อที่3ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านในข้อที่3สำหรับข้อที่1เดี๋ยวมาเฉลยไปพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องทำอย่างไรเอ่ยคิดว่าไหนทุกคนวางดินสอก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยเฉลยในข้อที่1พร้อมกันเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีก1รอบและตรวจคำตอบของตนเองว่าตนเองทำถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะมาดูกันที่ข้อที่1ข้อที่1เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ไปแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนดำเนินการอะไรก่อนเมื่อกี้ที่ตัวเองทำไปลบทำไมถึงดำเนินการลบก่อนคิดเพราะว่าในข้อนี้มีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาอ่ะดังนั้นเราดำเนินการลบก่อนอ่ะคุณครูแพลวมาตั้งโจทย์โดยการนำการลบมาตั้งเป็นโจทย์อ่ะไหนนักเรียนอ่านบรรทัดผลลบหน่อยอ่ะทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูไปถามว่านักเรียนอ่านบรรทัดผลลบหน่อยผลลบที่ได้นักเรียนได้เป็นอะไรผลลบที่ได้บรรทัดนี้

0: ะดูพร้อมกันเฉลยคือ 278,105 ดังนั้นถ้าบรรทัดนี้ใครตอบแบบนี้มีการกระจายทบแบบนี้มาถือว่าทำไมคะถูกต้องหากนักเรียนผิดในบรรทัดนี้คิดว่าคำตอบของนักเรียนตอนสุดท้ายผิดไม่ผิด
1: ผ
0: ิดแต่ถ้าบรรทัดนี้ใครถูกยังมีโอกาสที่จะถูกตรวจสอบของตนเองนะคะบรรทัดผลลบที่ได้ได้เป็น 278,805 ต่อไปดำเนินการอะไรต่อคะนักเรียนบวกเราต้องนำผลลบที่ได้ไปบวกกับ 149,087 ต่อคำถามต่อมามีอยู่ว่านักเรียนบวกต่อเลยหรือจะขีดเส้นใต้แล้วไปตั้งบวกใหม่ตรงนี้นักเรียนสามารถทำการบวกต่อได้เลยนะคะแต่สำหรับบางคนบอกหนูไม่ถนัดหนูขอขีดเส้นใต้แล้วไปขึ้นตั้งบวกใหม่ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าใครถนัดนักเรียนบวกต่อได้เลยเป็นการที่ลดขั้นตอนในการเขียนอ่ะคุณครูแพลวเขียนบวกต่อมาไหนอ่านผลบวกที่ได้หน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะคำตอบที่ได้คือมาดูคำตอบที่ได้427,892 ใครที่ผลบวกเป็นแบบนี้มีการทดแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะคะแล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในการตรวจสอบความถูกต้องสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับข้อที่1แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองหากผิดตรงไหนนักเรียนสามารถแก้ไขของตนเองได้เลยค่ะ

ถ้านักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วไหนมาช่วยกันหน่อยสำหรับวันนี้ที่เราเรียนเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารนักคนแบบไหนนะแบบไม่มีวงเล็บถ้าไม่มีวงเล็บนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรอันดับแรกดูก่อนมีเครื่องหมายอะไรอยู่ในโจทย์นั้นบ้างถ้ามีบวกกับมีลบเราจะดำเนินการจากซ้ายไปขวาถ้ามีการคูณกับการหารล่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บถ้าโจทย์ของนักเรียนนะคะเป็นการบวกกับการลบอยู่ด้วยกันให้นักเรียนดำเนินการจากซ้ายไปขวาหรือถ้าโจทย์ของนักเรียนนะคะเป็นเครื่องหมายการคูณกับการหารอยู่ด้วยกันเราก็จะดำเนินการจากซ้ายไปขวาจะเห็นได้ว่าโจทย์วันนี้ยังไม่มีแบบผสมคือบวกคูณหารผสมกันทุกเครื่องหมายทีคุณครูนะคะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือการที่เครื่องหมายบวกกับลบอยู่ด้วยกันแล้วก็การที่เครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารอยู่ด้วยกันนะคะดังนั้นถ้านักเรียนเจออันดับแรกให้นักเรียนวิเคราะห์เครื่องหมายก่อนแล้วค่อยดำเนินการจากซ้ายไปขวาตามข้อตกลงของเราได้ไม่ได้ดังนั้นนะคะวันนี้ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนสำหรับข้อที่3เมื่อกี้เราเฉลยไม่ทันเนื่องจากเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อกับการบ้านที่คุณครูแพลวจะให้การบ้านของเรานะคะคุณครูแพลวขอนักเรียนกลับไปเพิ่มเติมคือแบบฝึกหัด 1.47 เหมือนเดิมเลยแต่ในข้อที่2และข้อที่4ดังนั้นหากใครที่ทำข้อที่3เมื่อกี้ไม่เสร็จจะมีการบ้านคือข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4แต่ถ้าใครปฏิบัติในห้องเสร็จแล้วจะเหลือการบ้านเพียงแค่ข้อที่2กับข้อที่4นะคะสำหรับแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมาดูแบบฝึกหัดของเราพร้อมกันโจทย์ยังเหมือนเดิมคือการแสดงวิธีทำมีข้อที่2กับข้อที่4ไหนช่วยดูข้อที่2หน่อยทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

2นักเรียนคิดว่าแตกต่างจากตัวอย่างที่เราทำอย่างไรในข้อที่2ข้อนี้มีอะไรเอ่ยข้อนี้มี3เครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้างคะบวกเครื่องหมายลบและเครื่องหมายลบแต่ยังในอยู่ในกลุ่มเครื่องหมายเดียวกันคือการบวกกับการลบเราต้องดำเนินการอย่างไรนะจากข้อตกลงเราจากซ้ายไปขวาดังนั้นข้อนี้นักเรียนดำเนินการอะไรก่อนบวกแล้วค่อยลบแล้วก็ต้องทำอย่างไรอีกลบอีก1ครั้งได้ไม่ได้ดังนั้นฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทำการบ้านของตนเองให้เรียบร้อยนะคะโดยปฏิบัติลงในแบบฝึกหัดนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงต่อไปไหนมาอ่านพร้อมกันชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ย

0: เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลองกลับไปดูซิว่าการบวกลบคูณหารละคนแบบไม่มีวงเล็บมีโจทย์แบบไหนที่แตกต่างจากในชั่วโมงนี้อีกบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.48 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปด้วยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอย่าลืมกลับไปปฏิบัติการบ้านได้ไม่ได้ได้ไหมได้นะคะนักเรียนกลับไปปฏิบัติการบ้านของตนเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนโรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารประเภทต่างๆครับก่อนอื่นนั้นนะครับอย่าลืมว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางจะต้องเตรียมสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับหลังจากที่เตรียมมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อนะครับให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับวันที่นะครับชื่อเรื่องของเราในวันนี้นะครับการประกอบอาหารนะครับประเภทต่างๆนะครับระหว่างนี้ครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายการประกอบอาหารประเภทต่างๆได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดการประกอบอาหารประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่3นะครับนักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานนะครับจุดประสงค์ของครูวิวันนี้ง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครเขียนเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงครับสำหรับวันนี้นะครับครูวิจะมาจุดประกายความคิดนะครับกับประเด็นคำถามที่ว่านักเรียนเคยประกอบอาหารอะไรบ้างนักเรียนเคยประกอบอาหารอะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมว่ายกมือครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูวิจะให้นักเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มนั้นตอบนะครับว่าเคยทำอาหารอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่มที่1เลยนะเชิญกลุ่มที่1เลยครับ
1: ไข่ดาวครับไก่ทอดครับต้มซุปมันฝรั่งค่ะ
2: ต้มบะหมี่ครับไข่เจียวค่ะ
3: ปลาราดพริกค่ะ
0: นี่ก็คือคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่1ต้นทางนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากนักเรียนกลุ่มที่2กันบ้างนะครับว่าเคยประกอบอาหารอะไรมาบ้างครับเชิญกลุ่มที่2เลยครับ
4: ไข่เจียวหมูสับครับไก่ทอดครับ
5: ข้าวมันไก่ครับ
6: ผัดกะเพราค่ะ
7: เค้กค่ะ
8: เฟรนฟรายค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยนะครับนี่คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับมีความหลากหลายมากนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันบ้างนะครับเชิญกลุ่มที่3เลยครับ
9: ข้าวผัดครับข้าวต้มครับ
10: ไข่ดาวครับ
11: ไข่เจียวค่ะ
12: ขนมปังกระเทียมค่ะ
0: สุดยอดมากเลยนะครับนี่คือคำตอบของกลุ่มที่3นะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่4กันบ้างครับเชิญเลยครับ
13: หมูทอดกระเทียมค่ะ
14: กะเพราหมูสับค่ะ
15: ลูกชิ้นทอดครับ
16: ยำค่ะ
17: กุ้งแช่น้ำปลาครับ
18: ผัดกะเพราหมูสับค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่4นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากกลุ่มที่5กันบ้างครับเชิญเลยครับ

0: ตำปูปลาค่ะ
1: ลาบค่ะ
2: ข้าวผัดกุ้งค่ะ
3: ตำไทยค่ะ
4: ข้าวผัดกุ้งครับ
5: ข้าวผัดไก่ค่ะ
6: เก่งมากเลยครับปรบมือให้ตนเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่าปลายทางก็สามารถตอบได้หลากหลายเมนูเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างนะครับการประกอบอาหารประเภทต่างๆนั้นนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับการประกอบอาหารนั้นนะครับก็คือการปรุงอาหารดิบให้สุกโดยวิธีการต่างๆนะครับทำให้อาหารมีสีสันรสชาติและกลิ่นของอาหารที่น่ารับประทานนะครับเน้นย้ำเลยนะครับเวลาที่เราจะรับประทานอาหารเราก็ควรที่จะประกอบให้สุกนะครับไม่ควรทานอาหารดิบเพราะการทานอาหารดิบนั้นอาจจะทำให้ท้องเสียนะครับรวมไปถึงอาจจะเกิดพยาธิในร่างกายของเราได้อีกด้วยนะครับสำหรับการประกอบอาหารนั้นนะครับมีหลายวิธีเลยนะครับเรามาดูวิธีที่1กันเลยนะครับการลวกครับเด็กๆเคยใช้วิธีการลวกไหมครับใครเคยบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อยครับมีหลายคนเลยนะครับสำหรับการลวกนั้นนะครับก็เป็นการทำให้อาหารนะครับสุกโดยใส่อาหารลงไปในน้ำเดือดเมื่ออาหารเปลี่ยนสีเราจึงตักขึ้นมานะครับภาชนะที่เราจะต้องใช้ลวกนั้นนะครับก็ได้แก่หม้อนะครับแล้วยังมีกระชอนอีกนะครับสำหรับขั้นตอนของการลวกนั้นนะครับเราก็จะนำหม้อครับไปวางไว้ที่เตาไฟหรือเตาแก๊สครับหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำนะครับไปใส่ในหม้อพอใส่ในหม้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จุดไฟครับรอให้น้ำเดือดเราจึงจะเอาผักหรือรวมไปถึงเนื้อสัตว์ต่างๆไปลวกนะครับถ้ากรณีเป็นผักลวกนะครับก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับพอสุกนะครับไม่ให้เละนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ต่างๆก็สังเกตสีนะครับพอสุกแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ำเย็นนะครับเพื่อที่จะรักษาสีของวัตถุดิบเหล่านั้นนะครับให้กรอบและสวยงามครับต่อไปนะครับการต้มครับสำหรับการต้มนั้นนะครับเป็นการทำให้อาหารสุกด้วยน้ำเดือดนะครับก็คือต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่อาหารลงในภาชนะนั้นนะครับส่วนใหญ่การต้มนั้นจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเพราะหลีกเลี่ยงไขมันนะครับขั้นตอนของการต้มนะครับเราก็นำน้ำนะครับไปใส่ในหม้อแล้วก็ตั้งไฟนะครับหลังจากนั้นถ้าเดือดเราจึงจะนำวัตถุดิบต่างๆที่เราต้องการต้มนั้นไปต้มในหม้อนะครับแล้วคอยสังเกตนะครับวัตถุดิบเหล่านั้นว่าสุกหรือไม่นะครับอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันหรือซ่อมนะครับแทงไปในอาหารนะครับถ้าไม่มีเลือดหรือว่ายังแข็งอยู่นะครับแสดงว่าไม่สุกนะครับเราก็ค่อยๆทดสอบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะต้องการต้มวัตถุดิบนั้นสุกนะครับเมื่อสุกเสร็จแล้วเราก็ปิดเตานะครับหลังจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับนี่ก็คือวิธีการต้มครับเอ๊แล้วการต้มนี้นักเรียนเคยต้มกันไหมครับนักเรียนเคยต้มประเภทไหนบ้างครับเก่งมากครับมีอะไรอีกครับไข่ต้มมีอะไรอีกครับต้มยำมีอะไรอีกครับต้มเลือดหมูต้มจืดเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเคยใช้ทักษะการต้มใช่ไหมครับสุดยอดเลยนะครับเรามาดูการประกอบอาหารอย่างต่อไปกันนะครับก็คือการนึ่งนะครับสำหรับการนึ่งนี้นะครับเป็นการทำให้อาหารสุกโดยการใช้ไอน้ำนะครับจากน้ำเดือดโดยใช้หม้อนึ่งหรือลังถึงนะครับเริ่มจากนะครับเราก็จะเอาหม้อนึ่งหรือลังถึงนะครับไปใส่น้ำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาชั้นด้านบนของลังถึงนะครับไปเรียงวัตถุดิบต่างๆที่เราต้องการนึ่งให้สุกเช่นลูกชิ้นขนมจีบซาลาเปาขนมเทียนต่างๆนะครับไปใส่ในหม้อไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟให้เดือดนะครับแล้วก็นำฝาไปปิดนะครับแล้วคอยสังเกตว่าสิ่งที่เรานึ่งนั้นสุกหรือไม่

0: สุกแล้วนะครับเราก็ปิดเตาแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับนี่ก็คือการประกอบอาหารประเภทการนึ่งครับเรามาดูการประกอบอาหารชนิดต่อไปกันนะครับการตุ๋นนะครับเด็กๆรู้จักการตุ๋นไหมครับรู้จักใช่ไหมครับแล้วเคยประกอบอาหารประเภทการตุ๋นไหมครับได้แก่เมนูอะไรบ้างครับเด็กๆไข่ตุ๋นเดี๋ยวเราจะได้ถ้วยนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับมีอะไรอีกบ้างครับที่สามารถตุ๋นได้หมูตุ๋นอะไรอีกครับไก่ตุ๋นใช่ไหมครับหรืออาจจะเนื้อตุ๋นก็ได้นะครับสำหรับการตุ๋นนั้นนะครับเป็นการทำอาหารให้สุกนะครับจนเปื่อยนุ่มนะครับโดยการนำอาหารใส่ภาชนะตั้งไฟหรือเหนือภาชนะอีกใบหนึ่งที่มีน้ำเดือดและปิดฝานะครับสิ่งสำคัญจะใช้ไอน้ำนะครับในการทำให้อาหารนั้นสุกนะครับประเภทต่อไปก็คือการทอดนะครับเชื่อได้ว่าทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางคงได้ทักษะนี้กันแล้วนะครับก็คือการประกอบอาหารประเภทการทอดนะครับเด็กๆเคยทอดไหมครับเคยทอดประเภทอะไรครับ
1: ไก่
0: ทอดมีอะไรอีกครับ
1: ไข่ทอด
0: ไข่ไก่ปลามีอะไรอีกครับ
1: ล
0: ูกชิ้นหลากหลายเมนูเลยทอดมันเก่งมากเลยครับกล้วยทอดสำหรับการทอดนั้นนะครับก็เป็นการทำให้อาหารสุกนะครับโดยการใช้น้ำมันนะครับเพื่อที่ทำให้อาหารนั้นกรอบนะครับและน่ารับประทานนะครับซึ่งการทอดนั้นจะเป็นการใช้ระยะเวลาที่สั้นนะครับสิ่งสำคัญนะครับเทคนิคของการทอดให้น่าทานนั้นนะครับครูวิแนะนำนะครับให้นักเรียนนะครับเลือกใช้น้ำมันพืชนะครับที่เป็นน้ำมันปาล์มนะครับจะทำให้สีสันของเนื้ออาหารของเรานั้นสีเหลืองกรอบน่าทานนะครับการทอดนั้นก็มีหลายประเภทเลยนะครับใช้น้ำมันแบบน้อยนะครับเช่นการทอดไข่แต่ถ้าใช้น้ำมันแบบท่วมหรือน้ำมันเยอะก็เช่นการทอดหมูทอดไก่ทอดปลาหรือทอดมันฝรั่งเป็นต้นนะครับเรามาดูการประกอบอาหารประเภทต่อไปนะครับก็คือการผัดนะครับเด็กๆเคยผัดไหมครับเคยใช่ไหมครับผัดเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ข้าวผ
0: ัดผัดผักผัดกะเพราผัดไทยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับการผัดนั้นก็คือการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันนะครับเพียงเล็กน้อยหรือถ้าเราไม่ใช้น้ำมันเราอาจจะใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับแต่ใช้ความร้อนมากใช้ตะหลิวคนกลับไปกลับมาในระยะเวลาที่สั้นๆนะครับอุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้นั้นก็คือกระทะแล้วก็ตะหลิวนะครับสำหรับการผัดนั้นนะครับเริ่มจาก1เลยนะครับเราจะต้องนำกระทะครับไปวางบนเตาหลังจากนั้นอาจจะใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะใส่น้ำก็ได้นะครับแล้วเราก็นำวัตถุดิบที่เราต้องการผัดนั้นไปลงในกระทะนะครับผัดคนไปคนมาจนกว่าอาหารของเรานั้นสุกนะครับถ้าสุกแล้วเราก็ปิดเตาครับแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับนี่ก็คือการผัดนั่นเองครับต่อไปนะครับการปิ้งย่างนะครับเผาและอบนะครับก็คือการทำอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนจากเตาไฟโดยตรงเลยนะครับเรามาดูการปิ้งกันนะครับการปิ้งนั้นนะครับนำอาหารที่ต้องการทำให้สุกนะครับวางบนตะแกรงเหล็กนะครับสำหรับปิ้งบนเตาถ่านที่มีความร้อนไม่มากนะครับปิ้งกลับไปกลับมาในช่วงเวลาสั้นๆเช่นหมูปิ้งนะครับหรืออาจจะเป็นกล้วยปิ้งก็ได้นะครับนี่ก็คือการปิ้งนะครับซึ่งการปิ้งนั้นนะครับจะได้รสชาติที่หอมด้านนอกนั้นจะกรอบด้านในนั้นจะนุ่มนะครับซึ่งจะมีเอกลักษณ์พิเศษเลยนะครับต่อไปการย่างครับเด็กๆใครเคยย่างบ้างย่างประเภทอะไรบ้างครับเด็ก
1: ๆ
0: หมูย่างคอหมูย่างโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับการย่างนั้นนะครับ มีวิธีการทําคล้ายคือกํากับการปิ้งเลยนะครับแต่ใช้เวลานานกว่านะครับเพื่อให้อาหารสุกละอุทั่วกันเช่นไก่ย่างหมูย่างนะครับสิ่งสําคัญเวลาย่างนั้นจะต้องใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วหมั่นกลับไปกลับมานะครับมิฉะนั้นจะทําให้ไม่ได้นะครับต่อไปการเผานะครับการเผานี้นะครับเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้ไฟแรงนะครับวางของที่จะเผานะครับลงบนไฟพลิกไปพลิกมานะครับให้สุกทั้งด้านนอกและก็ด้านในนะครับยกตัวอย่างเช่นปลาเผากุ้งเผาและมันเทศเผานะครับหรืออาจจะเป็นเผือกเผามะเขือเผาก็ได้นะครับเราก็สามารถนำไปเผาเพื่อที่จะนำมารับประทานได้นะครับนี่ก็คือวิธีการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางคงจะคุ้นเคยและเคยฝึกมาแล้วบ้างบางส่วนนะครับตอนนี้เด็กๆจดเสร็จหรือยังครับจดเสร็จแล้วใช่ไหมครับมีหลายคนเลยจดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ถ้าจดเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงสุดท้ายของเรานะครับเป็นอันนี้ไม่ต้องใช้ไฟนะครับจากเตาแต่จะต้องใช้ไฟฟ้านะครับก็คือการอบนะครับเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่เคยเพราะเป็นทักษะขั้นสูงนะครับการอบนั้นก็เป็นการทําอาหารให้สุกนะครับโดยใช้ไอความร้อนจากเตาอบเช่นการอบขนมครับเด็กๆเคยไหมครับอบขนมบางคนอาจจะเคยนะครับคุกกี้เค้กขนมปังต่างๆใช่ไหมครับนี่ก็ใช้ในการอบนะครับซึ่งการอบนั้นนะครับเราจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเราจะทําเองไม่ได้เลยนะครับเพราะอันตรายมากเลยนะครับนี่ก็คือเนื้อหานะครับของการประกอบอาหารประเภทต่างๆครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับมาถึงช่วงทดสอบความเข้าใจกันนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะมีภาพนะครับให้นักเรียนลองสังเกตดูแล้วภาพนั้นนะครับจะใช้วิธีการประกอบอาหารแบบใดพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปิดวาจานะครับแล้วตั้งสตินะครับแล้วมาดูภาพแรกกันเลยนะครับภาพแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้าวใช่ไหมครับแต่เขาประกอบอาหารอย่างไรครับเด็ก
1: ๆ
0: ใช้วิธีการผัดใช่ไหมครับน่าจะเป็นเมนูอะไรครับเด็กๆเก่งมากเลยครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบว่าข้าวผัดนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับตอบว่าอะไรครับเช่นเดียวกันใช่ไหมครับว่าข้าวผัดนะครับแล้วถ้าจานนี้ล่ะครับใช้การประกอบอาหารแบบใดบ้างครับ
1: ทอด
0: แล้วก็เรามาดูคำตอบกันนะครับว่าถูกหรือเปล่านะครับเก่งมากเลยนะครับก็คือประกอบ2 อย่างพร้อมกันนะครับข้าวก็ใช้ในการผัดนะครับสิ่งที่ทอดนั้นก็คือไข่ใช่ไหมครับไข่ดาวที่อยู่ด้านบนนั้นใช้ทักษะของการทอดนั่นเองครับเก่งมากเลยนะครับเรามาดูภาพต่อไปกันนะครับใช้การประกอบอาหารประเภทใดครับถูกหรือเปล่ามาดูเฉลยกันครับเก่งมากเลยนะครับก็คือใช้การทอดนะครับนั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือการถูกหรือเปล่ามาดูเฉลยกันครับเก่งมากเลยครับก็ใช้ทักษะประกอบอาหารการต้มนั่นเองนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่ามาถึงช่วงของการทดสอบเด็กๆทุกคนตอบได้หมดเลยครูวิเชื่อได้ว่าการทำใบงานก็เช่นกันนักเรียนก็สามารถตอบได้นะครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนนะครับเรื่องการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะครับหลังจากนั้นคุณครูช่วยดูแลนะครับให้คําปรึกษานักเรียนนะครับในการทํากิจกรรมพร้อมกับให้คะแนนกับนักเรียนได้เลยนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนนะครับเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับการประกอบอาหารนะครับมานะครับ4ประเภทนะครับและยกตัวอย่างชื่ออาหารมา4อย่างให้ครบนะครับ หลังจากที่ได้ใบงานแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมว่านักเรียนนั้นจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครบหลังจากนั้นนะครับอ่านคำชี้แจงให้ละเอียดก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมนะครับครูวิยกตัวอย่างมาแล้ว1ประเภทก็คือประเภทของการทอดนะครับอีก4ประเภทนั้นให้นักเรียนเขียนเองพร้อมกับยกตัวอย่างอีกชื่ออีก4อย่างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะสุ่มนะครับให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับออกมานำเสนอสัก3คนนะครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1เลยครับเชิญนะครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอการประกอบอาหารประเภทต่างๆค่ะประเภทผักผัดกะหล่ำปลีผัดพริกแกงไก่ผัดเต้าหู้ไข่ผัดผักกุ้งรวมประเภทต้มจับฉ่ายต้มผักกาดดองต้มหน่อไม้ต้มจืดสาลายประเภทตุ๋นไข่ตุ๋นเนื้อตุ๋นไก่ตุ๋นมะระเป็ดตุ๋นเห็ดหอมประเภทปิ้งตับปิ้งไก่ปิ้งหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับครูวิขอสุ่มตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับระหว่างนี้นะครับเด็กๆอาจจะตรวจสอบคำตอบของตนเองได้ด้วยนะครับว่าตรงกับเพื่อนหรือเปล่านะครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการประกอบอาหารประเภทต่างๆครับประเภทที่1คือประเภทลวกผักลวกตับลวกไข่ลวกหอยลวกครับประเภทที่2ประเภทนึ่งครับหมูยอนึ่งปูไข่นึ่งปลานึ่งลูกชิ้นนึ่งครับประเภทผัดกะเพราหมูผัดเปรี้ยวหวานผัดถั่วงอกผัดคะน้าหมูกรอบประเภทต้มข่าไก่ต้มจืดเยื่อไผ่ต้มขาหมูต้มเลือดหมูครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวขอซุ่มตัวแทนกลุ่มที่2สัก1คนนะครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนองานการประกอบอาหารประเภทต่างๆค่ะประเภทต้มปลาต้มจืดไข่น้ำต้มจับฉ่ายต้มยำไก่ประเภทเผากุ้งเผาปลาเผามันเทศเผามะเขือเผาประเภทย่างกุ้งย่างไก่ย่างหมูย่างปลาย่างประเภทผัดผักบุ้งผัดคะน้าปลาเค็มไก่ผัดขิงข้าวผัดค่ะ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการประกอบอาหารเป็นการใช้ความร้อนในการปรุงอาหารให้สุกด้วยวิธีการต่างๆนะครับเพื่อให้นำไปรับประทานได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและก็ผู้ทำด้วยนะครับสิ่งสำคัญเวลาเราทานอาหารนั้นเราจะต้องทานอาหารที่สุกนะครับไม่ควรทานอาหารดิบนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารครับประเภทไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือวัตถุดิบและอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารนะครับได้แก่หนึ่งเลยครับไข่ไก่นะครับน้ำมันพืชน้ำปลาซีอิ๊วผักชีนะครับสำหรับอุปกรณ์นั้นนะครับได้แก่กระทะ ตะหลิวเตาไฟฟ้าถ้วยชามนะครับช้อนและส้อมผ้าเช็ดมือนะครับและยังมีใบงานใบความรู้ที่2นะครับเรื่องการประกอบอาหารนะครับไข่เจียวน้ำมันเย็นนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ร์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดส

สวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะ

0: น่ะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าท้าเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
2: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
3: จริงด้วย
4: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
5: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
0: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
5: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
5: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
2: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เรารอเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
7: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิด

0: เอิร์ทที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์ผืนดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
0: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
3: ส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
4: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
5: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
3: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
6: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิตตี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

กันไหมเอ่ยจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ค่ะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและเราก็มักจะพบจระเข้อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนั่นก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ชอบหาอาหารในน้ำกินเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดจระเข้ในแบบที่น่ารักน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากการวาดดวงตาทั้งสองข้างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องๆต้องวาดวงกลมอันใหญ่ๆทั้งสองอันให้อยู่ใกล้กันนะคะและเขียนเลข8เข้าไปในวงกลมจากนั้นก็ระบายสีดำตรงพื้นที่ด้านนอกเลข8ให้เต็มดวงเลยค่ะเราก็จะได้ดวงตาสุดแบ๊วทั้งสองข้างมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวาดที่ลำตัวของจระเข้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโดยน้องๆจะต้องลากเส้นโค้งให้เป็นคลื่นคลื่นคลื่นแบบนี้นะคะจากทางด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือแล้วตวัดเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วลากกลับลงมาอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นหางจระเข้กันค่ะพอเราได้ส่วนหางของจระเข้เรียบร้อยก็ลากเส้นต่อลงมาเพื่อทำขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ลากเส้นกลับขึ้นไปอีกทีค่ะให้ไปชนกับเส้นของลำตัวจระเข้ที่เราเริ่มวาดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและเติมขาอีกทั้งสองข้างพอได้ลำตัวของจระเข้มาเรียบร้อยก็ต้องมาตกแต่งให้สวยงามน่ารักแบ๊วๆค่ะโดยการเริ่มเติมจมูกและเพิ่มเล็บอันแหลมคมเข้าไปที่เท้าทั้งสี่ข้างด้วยค่ะ

จากนั้นเราก็มาวาดที่ท้องของเจ้าจระเข้กันต่อนะคะโดยน้องๆจะต้องวาดครึ่งวงกลมเข้าไปในลำตัวของจระเข้แบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเพราะผิวหนังของเจ้าจระเข้เนี่ยมันจะมีลักษณะขรุขระเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมความเป็นหนามให้กับเจ้าจระเข้ตัวนี้กันค่ะโดยน้องๆ นะคะต้องวาดสามเหลี่ยมลงไปบนลำตัวแบบนี้ยาวให้ไปจนถึงหางของจระเข้เลยค่ะ

ั้นตอนต่อไปเรามาลงสีเจ้าจระเข้กันดีกว่าส่วนใหญ่จระเข้จะมีสีเขียวค่ะแบบนี้น้องๆก็เอาสีเขียวลงไประบายที่ลำตัวและที่ขาทั้ง4ได้เลยค่ะ

ระบายสีลงไปที่ท้องของจระเข้กันก่อนดีกว่านะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็เลือกสีที่น้องๆชอบค่ะลงที่ขาจระเข้ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ระบายสีเหลืองลงไปบนหนามที่มีอยู่บนลำตัวของจระเข้หรือน้องๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ชอบใจได้เลยนะคะ

แต่จระเข้ที่เราว่าเนี่ยมันน่ารักใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไปเจอตัวจระเข้จริงๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะระวังจะเป็นอันตรายหรือถ้าน้องๆอยากจะเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูในรายการ Animal Speak ได้เลยค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันจุฬาภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านครับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกและลำน้ำว่ามีปริมาณน้ำนั้นสูงขึ้นถนนหลายสายถูกตัดขาดและมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงได้ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านร้องบ้านนาแลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่สะพานฝายเจ้าน้ำคว้างบ้านมอนสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวโดยปริมาณน้ำฝนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาวัดได้กว่า110มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวและในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวมีประชาชนติดค้างในบ้านชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยต่อชด325ได้วางเส้นทางและยุทธวิธีเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน3คนเป็นชาย1หญิง2ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยด้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ก็ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในบ้านในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากถนนบางจุดรถไม่สามารถผ่านได
1: ้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขฝายนาเลานะคะซึ่งเป็นฝายของชลประทานผนังฝายค่ะได้ถูกกระแสน้ำพัดพังไปหนึ่งข้างส่งผลให้ถนนข้างฝายได้รับความเสียหายไปด้วยพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้รับทราบแล้วก็เตรียมรับกับมวลน้ำล่วงหน้าโดยภาพรวมจังหวัดน่านค่ะเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่4อำเภอ9ตำบล17หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ส่วนในพื้นที่อำเภอปัวก็ได้รับผลกระทบ5ตำบลด้วยกัน13หมู่บ้านมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสะพานและก็เส้นทางสายหลักบางจุดถูกตัดขาดรวมถึงมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลวงหมายเลข1081แล้วก็กำแพงวัดได้รับความเสียหายค่ะ
0: ขณะที่สถานการณ์ในอำเภอท่าวังผากับได้รับผลกระทบที่ตำบลยมบ้านพร้าวหมู่ที่8อำเภอภูเพียงพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล2หมู่บ้านจากน้ำป่าห้วยมะเปียงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ5หลังคาเรือนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นที่อำเภอสันติสุขครับพบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลคงและตำบลดู่คงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนถนนในหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรรวมถึงมีน้ำกัดเซาะบริเวณริมฝั่งศาลเจ้าพ่อช้างงาแดงบ้านน้ำมวกและก็มีดินโคลนไหลทับเส้นทางในพื้นที่ด้วย
1: ทางจังหวัดน่านเองก็ตั้งศูนย์อพยพนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวศูนย์อพยพที่1ค่ะอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวที่2ก็คือที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่3ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมื่อดแล้วก็จุดที่5บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่6ค่ะที่อบต.วรนครแล้วก็ที่โรงเรียนจอมแจ้งอบต.วรนครจุดที่7ก็ที่โรงเรียนบ้านเสี้ยวที่อบต.ชัยวัฒนาซึ่งทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwater.net ข่าวรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็พบว่าที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกสะสมสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรถือเป็นปริมาณฝนที่ฝนตกหนักมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางน้ำเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่แล้วก็อาจทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ างด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะประกาศเตือนภัยฉบับที่1ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็ปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยส่วนผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะคะเพราะว่าการไฟฟ้านั้นอาจจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านเพจส่วนตัวระบุว่าขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งอบต.ปภ.กู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางจุดนั้นอาจทำการช่วยเหลือได้ยากค่ะเนื่องจากกระแสน้ำนั้นยังคงแรงอยู่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยขึ้นไปอยู่ยังจุดที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กระแสไฟฟ้าถูกตัดนะคะอาจทำให้การสื่อสารในพื้นที่นั้นยากลำบากหากท่านใดยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฝากแจ้งการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วยส่งต่อให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเจเศรษฐได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมและลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อโดยทันทีหลังจากนั้นนายใจขออภัยครับหลังจากนั้นนายเจเศรษฐครับได้สั่งการให้กรมปภและหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดกลับไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ไปประจำและก็สแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและขอให้ประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและหากจังหวัดน่านต้อง

0: การรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วนและให้กรมปภ.เองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยด้านสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับก็ได้ส่งกำลังคนคือนักกีฬาเจ็ตสกีและทีมเรือเจ็ตสกีอีกทั้งหมด8ลำโดยมีเปิ้ลนาครศิลาชัยครับเป็นผู้บัญชาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในตอนนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยเจษฎาไทยเศรษฐ์กันครับ
1: พื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวนะครับแต่คาดการว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผานะครับอำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็อำเภอภูเพียงนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากยังมีพื้นที่เนี่ยยังมีสภาพฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ทำให้ประเทศแห่งชาตินะครับคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยนะครับตอนนี้เรากำลังทยอยนะครับนำกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับศูนย์อพยพนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามครับผมสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับระดมกำลังเรือท้องแบนนะครับเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ปภ.เขตต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็กำลังจะระดมนะครับส่งทรัพยากรเครื่องจักรเข้าไปช่วยในพื้นที่
2: ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปในทิศทางของอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็ในพื้นที่อำเภอภูเพียงเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ค่ะซึ่งจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะคะพื้นที่ไหนอำเภอไหนต้องมีการเฝ้าระวังกันบ้างเตรียมการรับมืออย่างไรช่วงนี้เราจะไปสอบถามจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างข่าวรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
2: ค่ะตอนนี้อำเภอไหนในพื้นที่จังหวัดน่านน่าเป็นห่วงที่สุดคะ
3: เป็นอำเภอปัวครับที่ว่ามีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักถ้าดูแล้วปริมาณฝนตกในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับที่ตำบลภูคาอำเภอปัว184มิลลิเมตรเลยนะครับผมแล้วมาดูในฝนสะสม12ชั่วโมงเนี่ย367นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยสูงกว่าที่เมืองชิบะที่ตกอีกครับผมที่ตกที่348ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความเข้มฝนที่1ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะครับซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ112มิลนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เป็นภาพความเสียหายหลายจุดในเขตอำเภอปัวแล้วก็อำเภอต่อมาก็จะเป็นท่าวังผาแล้วก็สันติสุขนะครับผมแต่ด้วยตัวสันติสุขกับท่าวังผาเนี่ยยังไม่ได้ผลกระทบเหมือนที่ปัวมากนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองแต่ที่จากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะไปล้นที่ทั้งตัวอำเภอภูเพียงแล้วที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อำเภอเมืองครับผมแต่ยังไงเนี่ยก็ยังติดตามในใกล้ชิดเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยผิดปกติมากครับตกในส่วนของในบางพื้นที่ค่อนข้างสูงมากครับผม
0: ครับที่บอกว่าผิดปกตินี่ทิศทางของฝนต่างๆเนี่ยจะเป็นในแนวไหนครับเพราะกรมอุตุยังบอกเลยว่าในพื้นที่ของน่านเนี่ยยังคงจะมีฝนตกอยู่ฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ
3: ใช่ครับก็ที่เรียนนะครับว่าอุตุเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีก3วันล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ80มิล90มิลนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกจริงเนี่ยมากกว่านั้นที่คาดการณ์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นด้วยสภาพภูเขาและตัวเรดาร์มันสีที่อาจจะต้องแปรผลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลายๆอำเภอของน่านเองเนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับผมแต่เรากำลังดูสถานการณ์ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แล้วก็มีการคาดการณ์ร่วมกับทางกรมชลกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผม
0: กับทิศทางของน้ำในการที่จะเดินทางเนี่ยอย่างที่ก็บอกว่าท่านบอกเมื่อสักครู่นี้จะไปทั้งท่าวังผาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงแต่ว่าอยู่ที่ปัวลักษณะการอยู่ที่ปัวของน้ำเนี่ยมันยังแช่ตัวอยู่ไหมครับหรือว่ามันยังคงไหลด้วยความแรงไปเรื่อยๆในพื้นที่ปลายทางบอกเมื่อสักครู่ครับท่านรอง
3: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าน้ำจากที่ปัวเนี่ยก็จะไหลมาที่ท่าวังผานะครับสันติสุขก็จะไหลมาที่ปัวแล้วก็ท่าวังผาเหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับ ับผมแล้วก็จะไปที่

0: เวียงสานะครับผมแล้วก็จะเข้าเขื่อนศิริกิติ์นะครับผมซึ่งน้ำที่ตรงนี้ที่เรียนนะครับว่าน้ำจากตรงตัวอำเภอปัวเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของท่าวังผาเนี่ยที่เราคาดการณ์แล้วเนี่ยครับผมในสูงท่าวังผาเนี่ยก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเราแยกเป็น2ฝั่งฝั่งเพียงเนี่ยเรามีความสามารถในการรับน้ำได้ 1,370 ลูกบาศก์เมตรต่อทีฝั่งเมืองเนี่ยครับเสริมกำแพงเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น 1,540 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งเรามีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าจากฝนก้อนเนี่ยที่ตกแล้วก็ฝนที่จะตกอีกภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับตัวเมืองหน้านะครับที่สถานี N64 หรือที่บ้านผากวางเนี่ยครับก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ951นะครับก็เห็นว่ายังไม่ลดแต่ถ้าเรามาดูจุดที่ N1 ที่ผมเรียนข้อมูลเมื่อกี้นะครับว่าจะมีน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,220 นะครับผมซึ่งก็จะต่ำฝาตลิ่งที่อำเภอภูเพียงกับฝั่งตลิ่งที่อำเภอเมืองน่านครับผมแต่ตรงนี้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยอาจจะตกมากกว่าที่คาดการณ์ก็ได้ก็มีการติดตามและบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักอย่างที่ฝนที่ตกลงมาปริมาตรเนี่ยสามารถที่จะวัดได้300กว่ามิลลิเมตรในช่วงเวลาสั้นๆสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขนาดนี้ในการบริหารจัดการของสทนช.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
0: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องแฟตฟาดนะครับซึ่งเราบอกแล้วถ้าเป็นปีเอลนีโญฝนเนี่ยจะตกเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆและตกหนักครับเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแถวนครพนมแถวหนองคายนะครับหรือที่ตรงเชียงรายในบางจุดเนี่ยนะครับก็จะตกแบบนี้ครับตกแต่ไม่ใช่เป็นวงกว้างแต่จะตกเป็นปริมาณค่อนข้างสูงนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆที่ผมเรียนนะครับว่าฝน1ชั่วโมงเนี่ยครับ112มิลนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นฝนสูงสุดนะครับผมนะครับในส่วนที่เคยเกิดนะครับผมแล้วก็ฝน12ชั่วโมงเนี่ยปาเข้าไป367มิลนะครับผมซึ่งสูงกว่าที่ชิบะอีกนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำย่อยหรือลำน้ำต่างๆที่เป็นลำน้ำสาขาของตัวเมืองน่านนะครับตรงอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นเลยครับแล้วก็เราจะเห็นภาพว่าล้นผ่านบ้านผ่านอะไรต่างเป็นน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผม
2: ครับก็คืออย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกว่าเป็น fast flood ก็คือว่ามันมาเร็วและมันมาแรงถูกไหมครับในการที่พื้นที่ที่รับน้ำกันไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องมีการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่เช่นแล้วน้ำเร็วและแรงแบบนี้จากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างการเตือนภัยเป็นไงบ้างครับในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตอนนี้นะครับท่าน
0: คือเราก็ร่วมกับทางปภ.นะครับทางปภ.เนี่ยเราเห็นสถานการณ์ปภ.เขาก็แจ้งเซลล์บอดแคสต์ไปนะครับตอนเวลา4:46นะครับผมว่ามีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแต่ตรงนี้เรียนนะครับว่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนซ้ำไปอีกนะครับตอนเวลา6 โมงกว่านะครับผมซึ่งการแจ้งเตือนซ้ำเนี่ยเราเตือนภัยเป็นที่ระดับขั้นรุนแรงนะครับปภ.เตือนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอปัวยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนขอให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือหากต้องการอุปยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่และติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนี่เป็นข้อมูลที่อยู่ในปภ.นะครับในการนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีบัญชาการตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านเจเศษเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการที่จะบริหารสถานการณ์นะครับแล้วก็แบ่งจุดที่จะเป็นจุดช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่ตรงจุดไหนแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นที่อะไรต่างๆก็ส่งคนเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนศิราเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดนะครับแล้วก็บริเวณอบต.วรนครโรงเรียนจอมแจ้งหรือมันเสี่ยวตรงนี้แล้วก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศษเนี่ยก็ยิ้มชาวว่าไม่อยากให้มีคนตายในพื้นที่นะครับต้องรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับผม
1: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีสภาพฝนที่ตกลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนสื่อสารข้อความตรงนี้ได้ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดูสถานการณ์หน้างานถ้าหากว่าฝนหยุดตกน่าจะสามารถที่จะคลี่คลายได้เร็วขึ้นในเร็ววันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะว่าเนื่องจากเป็นน้ำที่บริเวณตอนบนเนี่ยมันจะมาไหลเร็วและแรงแล้วก็จะลดตัวอยู่ภายในวัน2วันนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตกแล้วไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์เพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มนะครับหรือปริมาณฝนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ที่วิเคราะห์เนี่ยใส่สถานการณ์ที่มันเป็น worst case scenario เข้าไปด้วยนะครับว่าตัวเมืองน่านมีความเสี่ยงขนาดไหนซึ่งหากมีความเสี่ยงมากเนี่ยก็จะได้แจ้งทางจังหวัดร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องในการอพยพแล้วก็ขนย้ายโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตครบเรื่องของรถราสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผม
2: ครับอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งในส่วนของการเตรียมแผนต่างๆโดยเฉพาะไปที่แผนที่ worst case ที่สุดก็คือว่าแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดไปถึงมุมมองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบไหนฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่า

0: ่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
3: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
4: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
4: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: รือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับพวกผม

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พงษ์ประสงค์ครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของ

0: แคว้นโบราณในดินแดนไทยกันนะครับนักเรียนครับทบทวนครับในครั้งที่แล้วครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับจำได้ไหมจำได้ไหมครับจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไหมเป็นอาณาจักรโบราณใช่ไหมครับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างครับจำได้ไหมฟูนันอะไรอีกจามปาพายุอะไรครับ
1: เจนละ
0: มอนใช่ไหมครับนี่คืออาณาจักรโบราณนะครับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเป็นอาณาจักรเริ่มแรกของชนชาตินี้นะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกนะครับในประเทศไทยนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีรัฐโบราณแคว้นโบราณหรือเมืองโบราณใดบ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้รับชมครับลองมาทายกันซิว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับภูเขาหรอใช่ไหมครับอย่าเพิ่งมองอันนี้คิดว่าคืออะไรก่อนเป็นเนินเป็นภูเขาใช่ไหมครับมีต้นไม้ขึ้นใช่ไหมต่อไปครับนักเรียนตั้งใจดูดีๆนะเขาเริ่มทำอะไรครับ
2: ก
0: ่อสร้างหรอคิดว่าเขาวางเส้นไว้ทำอะไรครับยังไม่ทราบใช่ไหมไม่เป็นไรภาพต่อไปนักเรียนก่อสร้างหรอไม่ใช่นะนักเรียนเป็นการที่เขาวางแผนที่จะขุดภูเขาก้อนนี้ลงไปขุดดินลงไปครับเจออะไรครับคิดว่าเจออะไรสิ่งก่อสร้างหรือโบราณสถานใช่ไหมครับเก่งมากภาพสุดท้ายนักเรียนเห็นไหมครับนี่คือจากภูเขาใช่ไหมครับแล้วก็มีการสำรวจแล้วก็มีการขุดค้นใช่ไหมครับทางโบราณคดีสุดท้ายได้นำดินออกไปนำต้นไม้ออกไปเหลืออะไรครับเหลือไม่ใช่ภูเขาสิ่งก่อสร้างโบราณสถานนะครับในสมัยก่อนนั่นเองที่คุณครูนำมานะครับคือภาพของเขาขังนอกนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะครับอยู่ที่จังหวัดทราบไหมจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเก่งมากนักเรียนเรามีการขุดค้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นโบราณสถานแบบเขาขังนอกนี้ใช่ไหมครับที่เราเห็นคืออะไรครับภาพแรกภูเขาเป็นเนินเลยใช่ไหมครับเราไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมว่าข้างใต้คืออะไรแต่นักโบราณคดีนะครับได้มีการสำรวจแล้วก็พบว่ามีสิ่งก่อสร้างข้างล่างนะครับแล้วก็ได้ทำการขุดค้นข้างล่างนะครับที่คุณครูนำมานะครับก็คือเกี่ยวกับซากโบราณสถานนะครับในเมืองโบราณในสมัยก่อนนะครับที่คุณครูนำมาก็คือเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับแคว้นโบราณในดินแดนไทยกันนะครับนักเรียนรู้จักเมืองโบราณไหมครับเคยได้ยินบ้างไหม
2: เคย
0: มีเมืองอะไรบ้างทราบไหมที่พอรู้ยังไม่ทราบไม่เป็นไรครับนักเรียนสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการตั้งหลักแหล่งแล้วก็จำแนกการตั้งหลักแหล่งของแคว้นโบราณในภูมิภาคต่างๆได้นะครับรวมทั้งเห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการตั้งหลักแหล่งและประวัติความเป็นมาของแคว้นโบราณในดินแดนไทยครับผมนักเรียนครับเห็นอะไรจากภาพครับวงกลมวงรีคืออะไรอะไรนะครับน้ำน้ำล้อมรอบอะไรอีกเป็นอาณาจักรเลยเหรอเป็นเมืองเป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับเป็นชุมชนเก่งมากนักเรียนครับดูภาพแรกก่อนคุณครูได้นำภาพแผนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคไหนครับตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเก่งมากนักเรียนเห็นจุดสีเหลืองๆไหมครับเห็นนะจุดสีเหลืองๆเนี่ยคือเมืองโบราณในสมัยก่อนครับที่อยู่บริเวณดินแดนอีสานหรืออะไรครับตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนักเรียนเห็นว่าตั้งอยู่บริเวณไหนครับสีฟ้าๆนี่คือแม่น้ำตั้งอยู่บริเวณไหนตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำด้วยแล้วก็บริเวณที่ราบสูงด้วยนะครับตอนแรกนั่นเองมีการกระจัดกระจายของเมืองโบราณมากมายนะครับบริเวณพื้นที่อีสานนะครับแล้วก็บริเวณเมืองโบราณเนี่ยจะมีลักษณะเห็นชัดนะ

0: ครับก็คือลักษณะเด่นเนี่ยคือเป็นลักษณะแบบไหนครับมีการสร้างชุมชนหรือสร้างเมืองแบบวงกลมหรือวงรีแล้วก็มีการขุดสระล้อมรอบนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมเคยไหมครับนักเรียนต้นทางอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนักเรียนปลายทางนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าชุมชนของตัวเองเนี่ยมีลักษณะเป็นเมืองโบราณหรือไม่นะครับต่อไปครับนักเรียนภาพนี้คุณครูขยายมาที่ภาคกลางของเราครับภาคกลางของเรามีเมืองโบราณเหมือนกันนักเรียนเห็นไหมครับเห็นไหมเมืองโบราณที่ใกล้เราที่สุดครับนักเรียนคือที่ไหนครับใกล้นักเรียนต้นทางเลยเพชรบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองโบราณนะครับนักเรียนเคยได้ยินสีเทพไหมเมื่อกี้สีเทพอยู่ข้างบนเลยเมืองโบราณสีเทพนะครับแล้วก็ซับจำปาอยู่ที่ลพบุรีนะครับมีที่สีมโหสถสีมหาโพนะครับที่ปราจีนบุรีแล้วก็ดงละครที่นครนายกนะครับมีที่ไหนอีกอู่ตะเภาสระบุรีนะครับแล้วก็อู่ทองนะครับเป็นเมืองสำคัญที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทั้งหมดนี้ที่เป็นจุดสีขาวนักเรียนล้วนเป็นเมืองโบราณนะครับในยุคสมัยทวาราวดีรู้จักทวาราวดีไหมครับรู้จักใช่ไหมก่อนทวาราวดีคือยุคอะไรครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เก่งมากสมัยก่อนดินแดนนี้เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นยุคหินแล้วก็ยุคโลหะใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นยุคทวาราวดีซึ่งเป็นอารยธรรมเริ่มแรกของประวัติศาสตร์บริเวณภูมิภาคนี้นะครับคุณครูได้ยกตัวอย่างโบราณสถานอีกหนึ่งที่ครับที่อยู่ใกล้เราคือที่ไหนครับ
1: โบราณสถานทวาราวดี
0: โบราณสถานนะครับของสมัยทวาราวดีที่โคกเศรษฐีนะครับอยู่ที่ไหนครับนักเรียนใกล้เรามากเพชรบุรีอยู่ที่ชะอำนะครับนักเรียนคล้ายๆกับที่สีเทพไหมเป็นอย่างนี้ขึ้นไปเห็นไหมครับคล้ายๆภูเขาใช่ไหมต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับเกี่ยวกับดินแดนหรือแคว้นโบราณนะครับในบริเวณดินแดนไทยนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับจดช่วยกันจดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท้ายวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับพร้อมนะโอเคครับ

0: อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะยังจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทยเนื่องจากดินแดนในประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคือที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึงเป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงสมัยประวัติศาสตร์โดยเริ่มจากชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเป็นแคว้นเป็นอาณาจักรในเวลาต่อมาเมืองโบราณในดินแดนไทยในภาคต่างๆบางเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำและชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การคมนาคมติดต่อค้าขายจึงมีโอกาสพัฒนาเป็นแคว้นหรืออาณาจักรสำคัญมีอาณาจักรอะไรบ้างนั้นไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: คุณพ่อจะไปรับคุณแม่ที่บ้านนานกที่ราชบุรีกันไม่ใช่หรอคะแต่ทำไมคุณพ่อพาจอยมาวัดพระปฐมเจดีย์ล่ะคะ
2: นานกจะมารับเราที่นี่พอดียังไม่ถึงเวลานัดพ่อเลยพาจอยมาเที่ยวอาณาจักรทวารวดีกันก่อน
1: รู้ได้ยังไงคะว่าที่นี่เคยเป็นอาณาจักรทวารวดี
2: เพราะว่ามีการขุดค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นศิลาจารึกโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในบริเวณแถบนี้จ้ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
2: ได้สิลูก

0: ถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มต้นจากที่นี่ก่อนแล้วกันบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่11ถึง16หรือเมื่อประมาณ 1,400 ปีมาแล้วตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างทางด้านทิศตะวันตกเมืองศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรทวารวดีก็จะอยู่บริเวณเมืองนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซากเมืองเก่าอำเภอคูบัวจังหวัดราชบุรีและเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะสถานที่เหล่านี้มีร่องรอยเมืองโบราณศิลปะวัตถุและโบราณสถานแบบทวารวดีอยู่มากอาณาจักรทวารวดีมีความเจริญรุ่งเรืองมากในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาศิลปะธรรมซึ่งหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญของแคว้นทวารวดีเช่นพระธรรมจักรศิลากับกวางหมอบและพระพุทธรูปที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรนี้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งภายหลังได้เผยแผ่ออกไปในดินแดนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและดินแดนใกล้เคียง
1: อาณาจักรอื่นๆล่ะคะ
0: บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีอาณาจักรลาโวซึ่งเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง18จากหลักฐานที่ขุดค้นพบสันนิษฐานว่าศูนย์กลางความเจริญของอาณาจักรลาโวอยู่ที่เมืองลพบุรี
1: จังหวัดลพบุรีแหละคะ
0: ใช่แล้วจ้ะอาณาจักรลาโวเดิมเคยรับวัฒนธรรมจากทวารวดีต่อมาได้รับวัฒนธรรมจากเขมรทำให้เมืองลาโวมีศิลปะทั้งแบบพระพุทธศาสนาแบบพราหมณ์ฮินดูและแบบขอมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของลาโวได้แก่พระปรางสามยอดจังหวัดลพบุรีปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีหลักฐานอื่นๆเช่นศิลาจารึกเทวรูปพระนารายณ์เหรียญกษาปณ์ที่มีลวดลายดวงอาทิตย์ครึ่งดวงบริเวณทางภาคเหนือปรากฏร่องรอยเมืองโบราณหลายแห่งที่สำคัญคืออาณาจักรหริพุนชัยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง19จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าอาณาจักรหริพุนชัยมีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันอาณาจักรหริพุนชัยได้พัฒนากลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและศิลปะในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน
1: เอ๊พ่อคะแล้วพระธาตุหริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนที่พ่อเคยพาไปเป็นศิลปะของอาณาจักรหริพุนชัยหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วจ้าและอาณาจักรที่อยู่ใกล้ๆกันก็คืออาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง22ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเมืองเชียงใหม่และลำพูนอาณาจักรล้านนาเกิดขึ้นจากการรวบรวมบ้านเมืองต่างๆทั้งในแคว้นโยนกและหริพุนชัยซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรจ้าอาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองมากทั้งในด้านพระพุทธศาสนาศิลปกรรมการปกครองและภาษาล้านนามีตัวอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมหรืออักษรเมืองเป็นอักษรของตนเองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้แก่อนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเมงรายและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจังหวัดเชียงใหม่เจดีย์กู่เต้าวัดกู่เต้าพระสิงห์หรือพุทธรูปสมัยล้านนาอยู่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่อ้าวนั่นไงน้านกมาแล้วนั่น
1: สวัสดีค่ะน้านก
2: สองพ่อลูกมานานแล้วเหรอ
0: สักพักแล้วล่ะเนี่ยกำลังเล่าถึงอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยให้จอยฟังอยู่ด้วยอืมดีเลยให้น้านกเล่าให้จอยฟังต่อก็แล้วกัน
2: เป็นยังไงจอยหลักฐานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์น่ะ
1: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของทวารวดีมีมากมายเลยนะคะ
0: เนี่ยเฉพาะที่นครปฐมเท่านั้นนะยังมีที่แหล่งอื่นๆอีกเพราะอิทธิพลของทวารวดีแผ่ขยายไปทั่วทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเลย
2: ถ้าคนรุ่นก่อนไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมอนุรักษ์เอาไว้เราก็คงไม่สามารถเรียนรู้

0: เรื่องราวของคนสมัยก่อนได้เฉพาะสมัยก่อนประวัติศาสตร
1: ์จริงด้วยสิคะนายนกช่วยเล่าอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยต่อจากพ่อหน่อยสิคะ
0: แล้วพ่อได้เล่าอาณาจักรอะไรให้ฟังบ้างแล้วล่ะ
1: ก็มีอาณาจักรทวารวดีอาณาจักรละโวอาณาจักรหริพุนชัยแล้วก็อาณาจักรล้านนาค่ะ
0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบในภาคใต้นะขอเริ่มที่อาณาจักรโคตบูลก็แล้วกันอาณาจักรต่อไปก็คืออาณาจักรโคตบูลเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบริเวณ2ฝั่งแม่น้ำโขงเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง15ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญจึงทำให้สันนิษฐานว่าศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโคตบูลอยู่ที่จังหวัดนครพนมตัวอย่างหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการพัฒนาอาณาจักรโคตบูลคือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง17สันนิษฐานว่าศูนย์กลางความเจริญของอาณาจักรนี้อยู่ที่บริเวณอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบางส่วนของหมู่เกาะในอินโดนีเซียซึ่งอาณาจักรศรีวิชัยเกิดการรวมตัวของเมืองทางตอนใต้มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณทางตอนใต้ของไทยไปจนถึงเกาะสุมาตราและชวาจ้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอาณาจักรศรีวิชัยได้แก่พระบรมธาตุชัยยาวัดพระบรมธาตุอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อมาคือรูปหล่อสำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่วัดพระบรมธาตุอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกัน
1: แล้วพระโพธิสัตว์หมายถึงอะไรคะ
0: พระโพธิสัตว์หมายถึงบุคคลที่บำเพ็ญบารมีหรือกระทำความดีต่างๆเพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
1: แล้วมีพระพุทธรูปที่แสดงถึงศิลปะในสมัยนี้อีกไหมคะ
2: มีสิจ๊ะนั่นก็คือพระพุทธรูปปางนาคปลอกสำริดที่วัดหัวเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: อาณาจักรของภาคใต้ที่น้าจะพูดต่อไปก็คืออาณาจักรตามพรลิงเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่14ถึง18อาณาจักรนี้มีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาณาจักรตามพรลิงเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมของอินเดียและลังกาและเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองอาณาจักรตามพรลิงในดินแดนไทยได้แก่การสร้างวัดและเจดีย์ต่างๆเป็นศิลปะแบบลังกาเช่นเจดีย์พระบรมธาตุที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: แล้วจะมีพระพุทธรูปไหมคะ
0: มีสิขอนะคิดก่อนนะพระพุทธรูปประทับยืนสำริดปางประธานพรที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจ้าอาณาจักรสุดท้ายของภาคใต้ที่น้าจะพูดในวันนี้คืออาณาจักรลังกาสุกะเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง14อยู่ทางตอนใต้ของอาณาจักรตามพรลิงศูนย์กลางของอาณาจักรลังกาสุกะสันนิษฐานว่าคือเมืองปัตตานีครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดยะลาด้วยตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้แก่ศิวลึงศิลาที่เมืองโบราณอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแสดงให้เห็นว่าชุมชนในบริเวณนี้ในอดีตนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู
3: สรุปแล้วการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้มีความเข้าใจแทนไทยว่าเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณต่างๆเช่นบริเวณภาคกลางเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรทวารวดีอาณาจักรละโวบริเวณภาคเหนือเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรหริพุนชัยอาณาจักรล้านนาบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโคตบูลบริเวณภาคใต้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรตามพรลิงอาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักรลังกาสุกะค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆกว่าที่จะเป็นดินแดนไทยในทุกวันนี้ก็มีอาณาจักรโบราณที่น่าสนใจหลายอาณาจักรด้วยกันถ้าน้องๆคนใดสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับผมขอบคุณสื่อวิทยทัศน์จากครูโอสื่อการเรียนการสอนครับนักเรียนครับหลังจากที่วิทยทัศน์จบเนี่ยใครสรุปได้บ้างว่าประเทศไทยของเรามีแคว้นโบราณอะไรบ้างครับในวิทยทัศน์เขาพูดถึงอะไรบ้างในภาคกลางก่อนเลยมีอะไรทวารวดีกับลาโวคุณครูมีคำถามทวารวดีเนี่ยตามวิทยทัศน์เนี่ยศูนย์กลางของทวารวดีอยู่ที่ไหนครับ
1: ภาคกลาง
0: ใช่ภาคกลาง

0: ไรบ้างครับเจดีย์ใหญ่ๆเลยจังหวัดอะไรครับนครปฐมอะไรอีกที่เพชรบูรณ์คือเมืองอะไรครับที่เพชรบูรณ์ที่คุณครูให้ดูเลยภาพแรกไม่ใช่สีเทพที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วก็ที่ไหนอีกมีที่ไหนครับจังหวัดสุพรรณอู่อะไรครับอู่ทองเก่งมากนะครับอันนี้ก็เป็นเมืองสำคัญนะครับในอาณาจักรทวารวดีนะครับต่อไปครับนักเรียนภาคกลางของเรานอกจากทวารวดีแล้วมีอะไรอีกครับละโวอยู่ที
1: ่ล
0: พบุรีเก่งมากครับอันนี้คือ2อาณาจักรหลักๆในภาคกลางนะครับต่อไปภาคเหนือครับนักเรียนอาณาจักรอะไรบ้างครับฮาริพุนชัยอยู่ที่จังหวัดอะไรครับปัจจุบัน
1: ลำพ
0: ูนเก่งมากแล้วก็อีกหนึ่งอาณาจักรครับล้านนาครับปัจจุบันคือจังหวัด
1: เชีย
0: งใหม่เก่งมากนะครับต่อไปอาณาจักรโบราณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับหรือภาคอีสาน1อาณาจักรครับคืออาณาจักรอะไรครับโคตบูนอยู่จังหวัดอะไรครับ
1: น
0: ครพนมเก่งมากครับต่อไปลงใต้นักเรียนลงใต้ครับมี3อาณาจักรหลักๆอาณาจักรอะไรบ้างครับลังกาสุกะศรีวิชัยแล้วก็ตามพรลิงลังกาสุกะเขาพูดถึงจังหวัดอะไรครับ
1: ยะ
0: ลาหรือปัตตานีเก่งมากนะแล้วก็ศรีวิชัยครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคืออาณาจักรตามพรลิงอยู่จังหวัดอะไรครับณอะไรครับนครศรีธรรมราชเก่งมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของอาณาจักรใหญ่ๆนะครับที่อยู่บริเวณภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับนักเรียนต่อไปเนี่ยนอกจากอาณาจักรใหญ่ๆแล้วนักเรียนไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียนมาใช่ไหมครับทวารวดีละโวล้านนาหริพุนชัยโคตบูรณ์ลังกาสุกะศรีวิชัยนะครับทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นอาณาจักรใหญ่ๆของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยคุณครูจะมีงานให้นักเรียนทำครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแคว้นโบราณหรือเมืองโบราณเหมือนกันนะครับที่อยู่บริเวณท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนั่นเองซึ่งเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่2นะครับเรื่องแคว้นโบราณในดินแดนไทยครับนักเรียนต้นทางนะครับเปิดไปหน้าที่102ถึง104ครับคุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนได้ศึกษานะครับใบงานเนี่ยจะมีทั้งหมด7ใบงานนะครับโดยแต่ละใบงานเนี่ยจะมีเมือง7เมืองนะครับได้แก่เมืองเชียงแสนเมืองท่าการเมืองฟ้าแดดส่งยางครับเมืองยะรังเมืองศรีเทพเมืองคูบัวแล้วก็เมืองคลองท่อมนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเมืองโบราณนักเรียนในภูมิภาคของประเทศไทยครับลักษณะใบงานนะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาจากใบความรู้นะครับโดยนักเรียนจะต้องตอบได้ว่าเมืองนี้ชื่อเมืองว่าอะไรมีที่ตั้งที่ไหนนะครับในปัจจุบันแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเมืองนั้นมีอะไรบ้างนักเรียนเข้าใจคำถามไหมครับนักเรียนเข้าใจไหมครับ
1: เข้า
0: ใจนะตอนนี้นะครับคุณครูนะครับได้วางใบความรู้ไว้ที่โต๊ะนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้โดยการสลับกลุ่มนะครับนักเรียนทั้งหมด5ใบความรู้อยู่ที่นักเรียนใช่ไหมครับแล้วก็อีก2ใบความรู้จะอยู่บริเวณหน้าห้องนะครับนักเรียนโอเคไหมครับวนสลับศึกษาใบความรู้ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: นะครับโอเคนักเรียนเริ่มศึกษาใบความรู้ได้ครับ

0: เด็กๆครับศึกษาเรียบร้อยไหมครับทำได้ไหมพอทำได้นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าแนวคำตอบของคุณครูกับของนักเรียนเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยนักเรียนเนี่ยสามารถจดเพิ่มเติมได้นะครับมาดูกันที่เมืองแรกกันครับเมืองแรกครับเมืองเชียงแสนครับใครอยากจะเป็นคนตอบครับว่าที่ตั้งของเมืองเชียงแสนคือที่ไหนครับในปัจจุบันยกมือขึ้นครับใครจะตอบยกมือขึ้นครับผมเด็กๆฟังเพื่อนครับเมืองเชียงแสนเนี่ยปัจจุบันตั้งอยู่ที่ไหนครับ
1: เชียงรายครับ
0: เชียงรายอำเภออะไร
1: อำเภอเชียงแสน
0: อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาล่ะครับพี่นักเรียนศึกษามาเราศึกษาอะไรมาครับได้อะไรมาบ้าง
1: พญาแสนภูประวัติความเป็นมาพญาแสนภูทรงสถาปนาเมืองเชียงแสนขึ้นราวปีพ.ศ. 1871
0: ได้ครับผมพญาอะไรนะครับแสนภูได้ครับแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล่ะครับของเราตอบอะไรมา
1: วัดพระธาตุจอมกิตติ
0: วัดพระธาตุจอมกิตติกับ
1: วัดพระธาต
0: ุผาเงาโอเคครับนักเรียนครับคุณครูมีแนวเฉลยครับอันแรกนะครับที่ตั้งของอาณาจักรขอโทษครับที่ตั้งของเมืองเชียงแสนเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณที่ลับลุ่มเชียงแสนนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับสมัยก่อนเนี่ยเชียงแสนจะมีชื่อเมืองว่าหิรันนครเงินยางเชียงแสนนะครับเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับได้แก่วัดพระธาตุจอมกิตตินะครับแล้วก็วัดพระธาตุผาเงานะครับต่อไปครับเมืองที่2นักเรียนเวียงท่าการครับใครอยากจะตอบว่าที่ตั้งของเวียงท่าการอยู่ที่ไหนครับตอบไหมครับกลุ่มไหนจะตอบยกมือขึ้นครับผมเวียงท่าการตั้งอยู่ที่ไหนครับ
2: จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: จังหวัดเชียงใหม่เราจดอำเภอมาไหม
2: ไม
0: ่มีใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสันป่าตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาล่ะครับจดมาไหมครับ
2: ไม่ได้จด
0: ไม่ได้จดไม่เป็นไรครับแล้วก็ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล่ะครับจดทันไหม
2: ไม่ทัน
0: ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับสำหรับความเป็นมานะครับของเวียงท่าการนักเรียนเวียงท่าการนะครับสร้างในพุทธศตวรรษที่16นะครับโดยกษัตริย์ของอาณาจักรหาริพุนชัยนะครับหาริพุนชัยอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันลำพูนเก่งมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านนะครับของอาณาจักรหาริพุนชัยนะส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับก็มีคูเมืองแล้วก็คันดินของเวียงท่าการนะครับแล้วก็มีเจดีย์วัดต้นกอกครับเจดีย์วัดกลางเมืองนะครับนักเรียนครับรู้จักคูน้ำคันดินไหมเด็กๆคูน้ำคันดินคืออะไรครับรู้จักเมืองเก่าไหมครับเมืองเก่าจะมีการขุดคูนักเรียนแล้วก็มีคันดินล้อมรอบเมืองนะครับเข้าใจไหมโอเคนะต่อไปครับฟ้าแดดส่งยางครับกลุ่มไหนจะตอบกลุ่มไหนจะตอบครับได้ครับฟ้าแดดส่งยางเนี่ยมีที่ตั้งที่ไหนครับในปัจจุบัน
1: ที่ราบลุ่มลำน้ำเปาจังหวัดกาฬสิน
0: ธุ์โอเคครับนักเรียนที่รับลุ่มแม่น้ำเปาใช่ไหมครับอำเภอกรรมลาสายแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองประวัติความเป็นมาล่ะครับศึกษาอะไรมาบ้าง
1: สมัยก่อนประวัติศาสตร
0: ์เป็นเมืองสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคครับ เป็นเมืองนะครับที่มีคนมาอาศัยอยู่เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับในสมัยทวาราวดีนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญล่ะครับมีอะไรบ้าง
2: ใบเสมาหินทรายครับ
0: ใบเสมาหินทรายอะไรอีกครับ
2: พระธาตุยาคูครับ
0: พระธาตุยาคูเก่งมากครับผมสำหรับโบราณสถานสำคัญนะครับก็คือพระธาตุยาคูนะครับที่เมืองฟ้าแดดส่งยางนั่นเองเมืองต่อไปครับนักเรียนเมืองคลองท่อมครับอยู่ภาคใต้มาภาคใต้แล้วครับคลองท่อมเชิญครับคลองท่อมเนี่ยมีที่ตั้งที่ไหนครับในปัจจุบัน
2: จังหวัดกระบี่อำเภอ
0: จังหวัดกระบี่
2: อำเภอคลองท่อมค่ะ
0: อำเภอคลองท่อมครับผมแล้วก็ได้ประวัติความเป็นมาไหมครับ
2: เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งในคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
0: เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญครับสำคัญในด้านไหนครับเราพบอะไรที่คลองท่อมครับ
2: ลูกปัดค่ะ
0: พบลูกปัดครับผมเก่งมากครับหลักฐานที่สำคัญก็คือ
2: ลูกปัดโบราณ
0: ลูกปัดโบราณนะครับนักเรียนครับสำหรับเมืองโบราณคลองท่อมเนี่ยเราพบที่ปัจจุบันอยู่ที่คลองท่อมนะครับจังหวัดกระบี่นะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยก็คือเป็นชุมชนโบราณนะครับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ร่วมสมัยกับสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองแล้วก็เป็นแหล่งโบราณคดีนะครับที่สำคัญแห่งหนึ่งในคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งเราพบลูกปัดโบราณนะครับจำนวนมากเลยเก่งมากครับต่อไปครับกลุ่มต่อไปครับเอาเมืองยะรังครับนักเรียนกลุ่มไหนอยากพูดยะรังครับเชิญครับผมยะรังเนี่ยปัจจุบันที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับ
2: ตั้งอยู่ที่ระยองอำเภอระยองจังหวัดปัตตานีค่ะ
0: อยู่ที่ยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับเก่งมากครับผมแล้วก็ประวัติความเป็นมาล่ะครับ
2: เป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ใหญ่ที่สุดแห่งในภาคใต้ของประเทศไทยค่ะ
0: ถือว่าเป็นชุมชนหรือเมืองแรกเริ่มเลยใช่ไหมครับบริเวณภาคใต้นะครับแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล่ะครับเราพบอะไรบ้าง
2: ทิวลิงแล้วก็ทำมาจากศิลาค่ะ
0: ทำศิลาทำมาจากใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกครับ
2: แล้วก็ทิวลิงค่ะ
0: สีวลึงไม่เป็นไรนะครับเราพบสีวลึงนะครับแล้วก็ธรรมจักรนะครับนักเรียนครับสำหรับที่ยะรังเนี่ยเราพบหลักฐานทางโบราณคดีพวกโบราณวัตถุนะครับเยอะแยะมากมายเลยบริเวณโบราณสถานนะครับที่บ้านจาเละนะครับจาเละนะครับแล้วก็เมืองโบราณที่บ้านวัดนะครับมีหลายเมืองเลยนักเรียนประมาณ25แหล่งนะครับต่อไปครับเมืองต่อไปสีเทพครับนักเรียนกลุ่มไหนอยากพูดสีเทพครับเชิญครับสีเทพนะครับปัจจุบันคือที่ตั้งที่ไหนครับ
2: จังหวัดเพชรบูรณ์
0: จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบอำเภอไหม
2: ไม่ทราบค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เป็นไรนะครับอำเภอสีเทพนักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับประวัติความเป็นมาล่ะครับ
2: ได้รับทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
0: เป็นได้ขึ้นทะเบียนใช่ไหมครับเป็นแหล่งมรดกโลกจากไหนจากใครครับ
2: จากวัฒนธรรม
0: ใช่ไหมจากไหนครับยูเนสโกนั่นเองนักเรียนแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล่ะครับที่สำคัญ
2: รูปปั้นยักษ์แคะค่ะ
0: เป็นรูปปั้นยักษ์แคะแล้วก็อะไรครับทราบไหม
2: ไม่ได้จดค
0: ่ะไม่เป็นไรครับนักเรียนสำหรับเมืองสีเทพเนี่ยนักเรียนตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพนะครับอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปัจจุบันเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนั่นเองนักเรียนซึ่งประวัติความเป็นมาเนี่ยสีเทพเนี่ยเป็นเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนแล้วก็เจริญมาถึงยุคทวาราวดีมีอารยธรรมร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมเขมรนะครับแล้วก็อารยธรรมต่างๆนะครับนักเรียนสำหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราได้พบเขาข้างนอกเขาข้างในแล้วก็ปรางสีเทพนะครับนักเรียนเขาข้างนอกคุ้นๆไหมจำได้ไหมครับช่วงไหนช่วงแรกนั่นเองที่คุณครูนำภูเขามาใช่ไหมครับจากนั้นมีการขุดค้นลงไปเป็นเขาข้าง

0: นอกนะครับอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ศรีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองต่อไปครับเมืองโบราณภูบัวครับนักเรียนกลุ่มไหนพูดดีครับภูบัวได้ไหมตั้งอยู่ที่ไหนครับภูบัวช่วยกันตอบก็ได้ครับจังหวัดอะไรราชบุรีใช่ไหมครับเก่งมากตั้งอยู่ที่บ้านคูบัวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งไม่ไกลจากจังหวัดตัวจังหวัดราชบุรีเลยนักเรียนประมาณ 10-12 กิโลนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณบ้านคูบัวเนี่ยคืออะไรครับร่วมสมัยกับอาณาจักรอะไรทะอะไรครับทวาราวดีเก่งมากนักเรียนเมืองคูบัวเนี่ยถือว่าเป็นเมืองนะครับที่สร้างในราวพุทธศตวรรษที่12นะครับซึ่งร่วมสมัยกับอาณาจักรทวาราวดีถือว่าเป็นเมืองสำคัญในอาณาจักรทวาราวดีเลยนะครับต่อไปครับนักเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เมืองคูบัวเนี่ยเราพบวัดโขลงครับแล้วก็เศียรพระโพธิสัตว์ดินเผานะครับแล้วก็มีโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆมากมายเลยทีเดียวนักเรียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมืองคูบัวเนี่ยเป็นเมืองโบราณที่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากมีชุมชนเข้าไปอาศัยอยู่เยอะนะครับเมื่อชุมชนเข้าไปอาศัยอยู่เยอะจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนการก่อสร้างแบบใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็โบราณสถานเนี่ยเริ่มพังลงนั่นเองต่อไปครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับคำถามของคุณครูคืออิทธิพลของเมืองโบราณในอดีตเนี่ยส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันอย่างไรครับเข้าใจคำถามไหมสรุปคำถามก็คืออิทธิพลของเมืองโบราณเนี่ยส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไรเชิญครับ
1: ศิลปะภาษาวัฒนธรรมต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: มีศิลปะมีภาษาด้วยแล้วก็มีวัฒนธรรมต่างๆตั้งแต่สมัยไหนครับ
1: ทวาราวดีค่ะ
0: อาณาจักรทวาราวดีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรเริ่มแรกของบริเวณภาคกลางใช่ไหมนักเรียนแล้วก็ส่งผลถึงอะไรครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะภาษาใช่ไหมที่นักเรียนพูดแล้วก็ศิลปะแขนงต่างๆวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองเก่งมากครับต่อไปครับนักเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับคุณครูขอ1ถึง2คนครับใครอยากตอบได้ไหมวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างเชิญครับ
2: ชื่อเมืองโบราณครับ
0: ชื่อเมืองโบราณมีเมืองอะไรบ้าง
2: มี
0: ในวีดิทัศน์จำได้ไหมชัดมีอะไรในนี้ก็ได้ครับเมืองย่อยๆก็ได้ครับมีอะไรบ้างครับ
2: มีเมืองเชียงแสน
0: เมืองเชียงแสน
2: เมืองเวียงท่าการ
0: เวียงท่าการ
2: เมืองฟ้าแดดส่ง
0: ฟ้าแดดส่งยางได้ครับแล้วก็
2: เมืองคลองท่อม
0: คลองท่อมอะไรครับ
2: เมืองยะรัง
0: ยะรัง
2: ยะรัง
0: แล้วก็อะไรครับ
2: และเมืองสีเทพ
0: เมืองสีเทพสุดท้ายคือ
2: คูบัวครับ
0: คูบัวครับเก่งมากนักเรียนอันนี้เป็นเมืองโบราณนะครับเป็นเมืองขนาดเล็กนั่นเองนักเรียนแล้วในวิทัศน์เนี่ยเขาพูดถึงเมืองที่เป็นอาณาจักรโบราณขนาดใหญ่นักเรียนมีอาณาจักรอะไรบ้างครับทวาราวดีลาโวฮาริพุนชัยล้านนาภาคเหนือใช่ไหมครับภาคอีสานล่ะครับโคตบูรณ์ภาคใต้ศรีวิชัยลังกาสุกะแล้วก็ตามพรลิงนะครับเก่งมากเราทราบถึงอะไรครับที่ตั้งในปัจจุบันแล้วก็ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรนั้นๆใช่ไหมครับรวมทั้งข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรนั้นๆด้วยนะครับเก่งมากครับนักเรียนสำหรับครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของปัจจัยภูมิศาสตร์นะครับกับอารยธรรมโบราณในภาคใต้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้เรียนแคว้นโบราณในภาคใต้มีอะไรบ้างครับ3แคว้น3อาณาจักรหลักๆนักเรียนศรีวิชัยลังกาสุกะตามพรลิงใช่ไหมครับในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเจาะลึกนะครับว่า3อาณาจักรนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครู

0: ็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมากๆ
0: เย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวของรายวิชาภาษาไทยนะครับเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของระบำสายฟ้าแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมลูกว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างเราอ่านกันไปแล้วมีตัวละครที่สำคัญอะไรแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างจำได้อยู่ใช่ไหมจำได้นะต้นทางจำได้ปลายทางยังจำได้อยู่ใช่ไหมลูกเอาล่ะตอนนี้เราจะนำความรู้เดิมโมงที่แล้วซึ่งเราได้อ่านกันไปแล้วนะครับมาใช้ในการสรุปเป็นองค์ความรู้ในชั่วโมงนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเตรียมพบกับกิจกรรมที่คุณครูจะเตรียมมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมแรกของเราตอนนี้อุปกรณ์มีไหมเอ่ยเอาชูขึ้นมาหน่อยกิจกรรมแรกของเรามีชื่อว่า
1: คำไทยใช
0: ้ให้ถูกวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรเอ่ยอ่านได้ไหมลูกสีแดงเราอ่านออกเสียงว่าอะไรลูกอ่านว่าจักใช่ไหมจักกระจันส่วนสีเขียวเราออกเสียงว่าจักกระจันเอาล่ะตอนนี้ใครคิดว่าสีแดงถูกต้องเตรียมไว้เลยนะใครคิดว่าสีเขียวถูกต้องเตรียมไว้เลยเดี๋ยวคุณครูนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะคะ

1 2 3คำตอบคือสีอะไรสีอะไรลูกสีเขียวสุดยอดถูกต้องกันเยอะเลยนะครับแตกต่างกันนะหลายคนเนี่ยมักจะนิยมเขียนคำว่าจักกะจันเป็นจักกะจันใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราออกเสียงเรามักจะออกเสียงว่าจักกะจันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเด็กๆรู้จักจักกะจันไหมลูกรู้จักไหมรู้จักไหนใครเคยเห็นจักกะจันบ้างมันเป็นชื่อของอะไรชื่อของแมลงชนิดหนึ่งนะครับมีหัวและอกกว้างปีกมี2คู่นะเนื้อปีกส่วนใหญ่ใสเหมือนกันทั้ง2คู่เมื่อเกาะอยู่กับที่เนี่ยปีกก็จะพับเป็นรูปหลังคาคลุมตัวนะปากมีชนิดเจาะดูดแล้วก็มีตาโตด้วยรูปร่างหน้าตาของจักจั่นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ภาพถ่ายที่แบบชัดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมตาโตนะอ้าวนี่คือจักจั่นเคยเห็นอยู่ใช่ไหมเคยเห็นไหมในที่บ้านใครเคยมีจักจั่นมาที่บ้านบ้างแสดงว่านักเรียนเคยสังเกตใช่ไหมลูกว่าลักษณะเขาเป็นยังไงใช่ไหมเมื่อเห็นสัตว์ตัวนี้แล้วแมลงตัวนี้ก็รู้ว่านี่คือจักจั่นนะเมื่อรู้จักแล้วเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับจักจั่นจะไม่มีไม้ตรีตรงพยางค์หน้านะคำว่าจักนะครับอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องระบำสายฟ้าที่เด็กๆอ่านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วระบำสายฟ้าใครเป็นคนแต่งเรื่องนี้ท่านสุนทรภู่ท่านเป็นใครลูกท่านเป็นใครท่านเป็นใครเป็นนักแต่งกลอนเป็นกวีใช่ไหมกวีชาวไทยหรือชาวต่างชาติชาวไทยท่านสุนทรภู่เนี่ยเกิดในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่โอ้ยสมัยไหนกวี4แผ่นดินแสดงว่าเกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับเกิดในรัชสมัยรัชกาลที่1นะแล้วก็เติบโตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยในสมัยรัชกาลที่2ใช่ไหมแล้วก็ช่วงวัยของรัชกาลที่3เนี่ยก็เริ่มเป็นคนที่มีอายุมากแล้วแล้วก็พอคาบเกี่ยวไปถึงสมัยรัชกาลที่4ก็แก่แล้วใช่ไหมอายุเยอะมากแล้วก็ท่านก็ได้เป็นไงลูกเสียชีวิตใช่ไหมในสมัยรัชกาลที่4ก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากวี4แผ่นดินนะนี่แปลว่ากวี4แผ่นดินก็คือท่านสุนทรภู่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนมาแล้วใช่ไหมบทเฮกล่อมพระบรรทมคืออะไรลูกจำได้ไหมคำว่าเฮกล่อมคืออะไรเฮกล่อมเอาไว้ทำอะไรกล่อมที่อยู่ในไหนที่อยู่ที่ไหนวังหรือว่าเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของเจ้านายใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าเจ้านายชั้นสูงเนาะหรือว่าเป็นของพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆที่อยู่ในวังที่อยู่ในเขตพระราชฐานเอาไว้กล่อมนอนถ้าเปรียบกับชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรลูกถ้าเป็นเพลงของชาวบ้านเรียกว่าอะไรเพลงอะไรนะเพลงกล่อมเด็กเก่งมากนะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเฮกล่อมพระบรรทมซึ่งเรื่องนี้สุนทรภู่ท่านเป็นคนแต่งเอาไว้แต่งเกี่ยวกับตำนานของอะไรตำนานของอะไรเมขลาแล้วก็รามสูรเมขลาเนี่ยชื่อเต็มของเขาชื่ออะไรจำได้ไหมชื่ออะไรนะมณีเมขลาปลายทางจำได้ไหมลูกนางมณีเมขลาเนี่ยเขามีลูกแก้ววิเศษใช่ไหมอยู่กับเขาแล้วก็ออกไปไร่รำบนท้องฟ้าแล้วก็มีรามสูรเนี่ยมาไล่เขาเพื่อที่จะจับเอาแก้ววิเศษเนี่ยไปทำภารกิจที่เขาอยากจะช่วยเหลือเพื่อนของเขาซึ่งน่าสนใจมากตอนต่อไปนะเด็กๆถ้าอยากจะรู้สามารถไปสืบค้นได้นะครับอ้าวทีนี้ตัวละครสำคัญมีใครบ้างที่สำคัญเลยจริงๆที่เราเจอในเรื่องตัวแรกนางเอกเขาบอกว่าเฮเอ๋ยนางเอกจำได้ไหมมณีเมฆขลาเป็นตัวละครฝ่ายผู้หญิงใช่ไหมลูกนางเมฆขลานี่อยู่ที่ไหนอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมอยู่กับพระอินทร์แต่ว่ามีหน้าที่ทำอะไรลูกมีหน้าที่ทำอะไรของเขาหน้าที่ของเขาขวัญบอกว่าหน้าที่ทำอะไรนะคุ้มครองแม่น้ำเก่งมากและอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นคู่ปรับกับนางมณีเมฆขลาคือใครผู้ชายรามสูรเป็นเทวดาหรือเป็นยักษ์หรือเป็นคน
เป็นยักษ์รูปร่างของเขาเป็นไงลูกหน้าตาสีผิวผิวกายของเขาสีเหมือนดอกอะไรนะเมื่อวานบอกไปแล้วดอกอะไรดอกอินทนิลดีมากแสดงว่าจำได้ต่อมาเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนลูกบนสวรรค์ดีมากต่อมาทีนี้ทำไมรามสูรต้องตามหานางเมฆขลาหรือว่านางมณีเมฆขลาเพราะอะไรลูกเพื่อจับตัวแล้วก็เอาลูกแก้ววิเศษไปใช่ไหมก็นี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะอันนี้เด็กๆก็น่าจะจำรายละเอียดคร่าวๆในเรื่องได้ทีนี้ในใบงานที่คุณครูมอบหมายไปไว้เป็นการบ้านได้ทำมาหรือยังทำหรือยังเอ่ยทำมาแล้วอ่ะเราสรุปกันนิดนึงนะเพื่อให้เพื่อนๆปลายทางได้ตรวจเช็คไปพร้อมกันนะครับอ่ะเด็กๆ ดูที่ใบงานตัวเองหน่อยซิที่เขียนแผนภาพความคิดของชั่วโมงที่แล้วในประเด็นแรกคุณครูให้เด็กๆเขียนเกี่ยวกับอะไรลูกประเด็นแรกนะเกี่ยวกับอะไรประวัติของผู้แต่งเรามีข้อมูลมาหรือยังใครคือผู้แต่งสุนทรภู่นะครับส่วนประวัติเนี่ยอยู่ในหนังสือเรียนนะสุนทรภู่ท่านก็เป็นกวีที่เกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็เป็นคนกรุงเทพเนาะท่านก็เป็นกวีชาวไทยแล้วก็มีความรู้มีความสามารถมีเขาเรียกว่ามีภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งคำประพันธ์แต่งกรเป็นกวีชาวไทยที่โด่งดังมากแล้วก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกได้รับการยกย่องด้วยนะครับในเรื่องของภาษาและก็วรรณกรรมประเด็นที่2เด็กๆต้องเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเหตุการณ์ในเรื่องก็ง่ายๆเลยเนาะนางมณีเมฆขลาเนี่ยออกมาร่ายรำต่างๆเพื่อเล่นระบำรำฟ้อนกับพวกเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ต่อมารามสูรก็มาใช่ไหมในใครเขียนแบบคุณครูบ้างพอรามสูรมาเจอแล้วทำอะไรต่อลูกเหตุการณ์ต่อจากนั้นมีการทำอะไรกันแย่งอะไรกันแย่งลูกแก้วแล้วก็ระบำรำฟ้อนแย่งลูกแก้วกันเกิดเป็นอะไรลูกเกิดเป็นอะไรที่บนท้องฟ้าเกิดเป็นแสงใช่ไหมแสงของลูกแก้วก็เปรียบได้กับอะไรแสงของลูกแก้วเหมือนกับปรากฏการฟ้าแลบถ้าเกิดหลังจากนั้นรามสูรคว้างขวานไปเปรียบได้กับอะไรฟ้าร้องใช่ไหมถ้าขวานไปตกลงที่พื้นเปรียบเหมือนกับอะไรฟ้าผ่านี่แหละมันคือตำนานเนาะอันนี้ก็เป็นการอธิบายเหตุการณ์เดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้อีกครั้งนึงนะครับประเด็นที่3คืออะไรลูกประเด็นที่3ในแบบฝึกหัดของเราประเด็นที่3ตอบเกี่ยวกับอะไรคุณค่าของเรื่องนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูอธิบายไปแล้วว่ามีคุณค่าในเรื่องของกวีโวหารการใช้ภาษาใช่ไหมลูกมีการใช้คำเปรียบมีการใช้คำน้อยแต่ให้ใจความมากอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนมานะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคืออะไรเอ่ยประเด็นสุดท้ายคืออะไรลูกความรู้ที่ได้รับแน่นอนว่าเราได้รู้จักบทเฮกล่อมพระบรรทมใช่ไหมเราได้รู้จักตำนานของไทยที่เอาไว้อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นในแง่ของตำนานนะถ้าเกิดในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยปัจจุบันเราก็รู้อยู่แล้วแต่เรามาศึกษาในแง่ของตำนานเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนั่นเองนะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นใบงานที่เด็กๆได้ทำมาเดี๋ยวเมื่อจบชั่วโมงนี้ให้ส่งการบ้านที่คุณครูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางก็เหมือนกันส่งที่คุณครูปลายทางแล้วก็ตรวจใบงานให้เด็กๆด้วยส่วนแนวคำตอบจะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่1ของหน่วยการเรียนรู้ที่6นั่นเองนะครับทีนี้มาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของนางฟ้าเด็กๆรู้จักนางฟ้ามั้ยลูกนางฟ้ามีตัวตนจริงๆไหมมีหรือไม่มีไหนใครคิดว่านางฟ้ามียกมือมีใครเคยเห็นนางฟ้าไหมใครเคยฝันเห็นนางฟ้าบ้างฝันเห็นนางฟ้าเป็นยังไงสวยหรือไม่สวยนางฟ้าในความคิดของนักเรียนนางฟ้านี่สวยไหมสวยและนางเมฆขลานี่เป็นนางฟ้าไหมเป็นไหมเป็นก็อยู่บนสวรรค์ก็ถือว่าเป็นนางฟ้าเนาะในอุดมคติของนักเรียนเนี่ยเด็กๆคิดว่านางฟ้าต้องเป็นคนยังไงลูกต้องจิตใจดีแล้วเป็นยังไงต่อ
อ่ะคุณอยากฟังกลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดว่า

0: ฟ้าเป็นยังไงในความคิดของเราในความคิดของเรานะไม่ผิดนะตอบมาได้เลยลูกนางฟ้าในความคิดของเราคิดว่าเพื่อนกลุ่ม2บอกว่าต้องเป็นคนใจดีกลุ่มที่3คิดว่านางฟ้าต้องเป็นยังไงลูกตอบเลย
1: สวยครับ
0: นางฟ้าต้องสวยใช่ไหมทำไมถึงคิดว่านางฟ้าต้องสวยเพราะอะไร
1: เพราะว่าอยู่บนสวรรค์ครับอ
0: ยู่บนสวรรค์ในใครคิดว่านางฟ้าต้องมีความแตกต่างจากที่เพื่อนบอกว่าต้องใจดีต้องสวยมีต้องมีอะไรอีกลูกความเป็นนางฟ้าเดี๋ยวให้มิมี่ตอบก่อนมิมี่ยกมือตอบเหมือนเพื่อนบอกว่าอะไรนะความอะไรความเมตตามีอะไรอีกนางฟ้าในความคิดของเราใช่ไหมคิดว่าเนี่ยต้องมีแบบนี้แล้วนางมณีเมฆขลาเป็นนางฟ้าไหมเป็นแล้วมณีเมฆขลาตรงกับสิ่งที่เด็กๆบอกไหมตรงไหมลูกไม่ตรงหรือไม่ตรงตรงอาจจะตรงที่ความสวยใช่ไหมเพราะว่าเปรียบเหมือนกับนางกินรีนะแล้วก็แต่ว่าความมุทะลุความแบบไม่กลัวความกล้าหาญของนางมณีเมฆขลามีไหมมีเพราะอะไรถึงเราคิดว่าถึงมีเพราะอะไรลูกเราเห็นได้จากตรงไหนเห็นได้จากตรงไหนตอนที่ไปสู้กับรามสูรใช่ไหมไม่กลัวเลยนะอันนี้ก็คือความมันก็เป็นความน่ารักอีกแบบนึงของนางฟ้าเนาะที่เราได้ศึกษาเนาะในความคิดเราอาจจะคิดแบบนึงแต่เราก็ไม่เห็นพฤติกรรมของนางฟ้าอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับอันนี้แหละก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมฆขลาแล้วก็รามสูรนะครับที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปทีนี้เรามาอ่านแล้วก็ทบทวนคำศัพท์นะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้อ่านแล้วก็ได้ทบทวนนะครับยังจำได้อยู่ไหมคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะในคำศัพท์นี้จำได้ไหมลูกว่ามีอะไรบ้างจำได้ไหมคำแรกมีคำว่ากระสินคำนี้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะปลายทางด้วยนะครับอ่านว่าก
2: ระส
0: ินกระสินแปลว่าอะไรจำได้ไหมกระสินแปลว่าอะไรลูกนางวันนี้เมฆขลาปกป้องอะไรอยู
2: ่
0: ปกป้องอะไรนะแม่น้ำกระสินแปลว่าแม่น้ำนะติดไว้ก่อนคำต่อมาคำว่าอินทนินคืออะไรลูก
2: ดอกไม
0: ้มีสีอะไรสีม่วงต่อไปคำต่อมาเทวันลองอ่านดูสิหมายถึง
2: เทวดาย
0: ังจำได้อยู่ต่อมาคำนี้คือคำว่าคิมหันคือฤดูอะไร
2: ร
0: ้อนเก่งมากต่อมาเมื่อมีฤดูร้อนก็ต้องมีฤดูอะไรลูกในเรื่องฤดูฝนใช่ไหมฤดูฝนก็คืออ่านว่าอะไรวสันตะฤดูถ้าแปลตามความหมายถึงฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าในที่นี้หมายถึงฤดูฝนนั่นเองนะครับต่อมาคำนี้อ่านว่าร ั
2: ศม
0: ีปลายทางอ่านด้วยนะรัศมีคืออะไรลูกสิ่งที่แผ่ออกมาเป็นวงกลมใช่ไหมนะอันนี้คือรัศมีอันนี้คืออ่านว่าเมฆาหมายถึงก้อนเมฆเก่งมากต่อไปคำนี้อ่านว่า
2: โลกา
0: หมายถึง
2: โลก
0: ยังจำได้อยู่คำต่อมาคำนี้อ่านง่ายมากอ่านว่าอะไร
2: จินดา
0: หมายถึงดวงแก้วหรือลูกแก้วของนางมณีเมฆขลาคำต่อมาคำนี้อ่านว่าย
2: มนา
0: แปลว่าอะไรแม่น้ำดีมากต่อมาคำนี้อ่านว่าพระเมนอ่านได้ไหมลองออกเสียงพร้อมกันปลายทางด้วยนะครับอ่านว่าพระเมน

0: พระเมนก็หมายถึงเขาพระสุเมนนั่นเองนะรู้จักเขาพระสุเมนหรือเปล่ารู้จักไหมลูกเขาพระสุเมนอยู่ที่ไหนอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอ่ะคำนี้อ่านว่าสัพพยอกอ่ะลองออกเสียงสิ
1: ส
0: ั
1: พพยอก
0: สัพพยอกก็คือการแย่งกันยื้อกันใช่ไหมยุดแย่งกันนะครับอ่ะต่อมาอีกหนึ่งคำคำสุดท้ายอ่านว่าอะไร
1: ส
0: ิน
1: ท
0: ุสินทุหรือสินทู
1: ส
0: ิน
1: ท
0: ูแปลว่าอะไรลูกแม่น้ำนะสินทูแปลว่าแม่น้ำทั้งหมดนี้เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่องนะเด็กๆได้ทบทวนแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมกันสรุปข้อคิดอธิบายข้อคิดจากเรื่องที่เราอ่านกันนะแล้วก็จะเอาไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องอ่านกันอีกสักรอบนึงเพื่อสรุปเรื่องแล้วก็นำไปเขียนแผนภาพให้ได้ความมุ่งหมายของคุณครูวันนี้ต้องการที่จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเขียนทุกอย่างที่ได้จากการเรียนเรื่องระบำสายฟ้าใช่ไหมไปอยู่ในแผนภาพความคิดลงในกระดาษแผ่นเดียวนะซึ่งวันนี้อ่ะตอนนี้กิจกรรมแรกของเราจะลองทบทวนดูซิว่าเด็กๆ เนี่ยจะสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ในเรื่องได้หรือเปล่าตอนนี้กระดานไว้บอร์ดยังอยู่ที่เราไหมอยู่นะอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มเตรียมกระดานไว้บอร์ดขึ้นมาถ้าไม่มีใช้กระดาษก็ได้นะลูกปลายทางใช้กระดาษ1แผ่นแล้วก็ปากกาเป็นกลุ่มละ1แผ่นนะครับจำนวนสมาชิกในกลุ่มเท่าไหร่ก็ได้นะเอาให้พอดีกันนะครับอ่ะพร้อมหรือยังเตรียมแล้วนะกิจกรรมนี้จะให้เรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญของเรื่องบทเหกล่อมพระบรรทมนี่แหละจากเรื่องจับระบำให้ถูกต้องโดยฟังให้ดีนะแข่งขันกันนะลูกเดี๋ยวคุณครูมีแผ่นป้ายแบบนี้ให้จำนวนกี่แผ่นป้ายดูซิกี่แผ่นป้าย
1: 8
0: แผ่นป้ายในแต่ละแผ่นป้ายมีอะไรอยู่ข้างหน้า
1: หมายเลข
0: นะหมายเลขนั้นยังไม่ได้เรียงลำดับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนคุณครูให้เวลา2นาทีเดี๋ยวจะจับเวลาขึ้นหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเอาหมายเลขที่อยู่ข้างหน้ามาเรียงลำดับดูซิว่ามันจะเป็นลำดับเหตุการณ์ที่ถูกต้องได้ครบ8เหตุการณ์นะมันก็จะสมบูรณ์ตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะช่วยกันในกลุ่มนะครับไปพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วแล้วปลายทางเป็นยังไงบ้างเอ่ยน่าจะเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมอ้าวโชว์ขึ้นมาหน่อยโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับอ้าวกลุ่มที่2โชว์ขึ้นมาเลยลูกเรียงลำดับเหตุการณ์ไหนดูคร่าวๆซิว่าเรียงถูกไหมถ้าอย่างนั้นเรามาเฉลยคำตอบกันเลยทีนี้กลุ่มที่เรียงถูกต้องฟังให้ดีนะกลุ่มที่เรียงถูกต้องทั้งหมดเลยจะรับหัวใจกี่ดวงดีวันนี้

0: ้องเท่ากันไหมต้องเท่ากันไหมอ้าวไม่คืนหรออ่ะต้องคืน3ดวงโอเคไหมต้องมีเอาคืนบ้างต้องมีเอาคืนบ้างถ้าถูกต้องรับไปเลย5ถ้าไม่ถูกส่งคืนเท่าไหร่3อ่ะมาเฉลยคำตอบกันอันแรกก็คือหมายเลข2 1 8 3 4 7 5 6กลุ่มไหนถูกมีไหมเอ่ยไม่มีกลุ่มถูกเลยถูกไหมลูกถูกไหมไม่มีกลุ่มถูกครูยึดหัวใจคืนกลุ่มละ3ดวงอะไรนะ
1: ผ
0: ิ
1: ดแค
0: ่
1: ต
0: ั
1: วเด
0: ียวไม่เป็นไรนะลูกอ่ะมาสรุปกันนิดนึงนะเด็กๆหันหน้ามาที่หน้าจอเหตุการณ์ที่1คือหมายเลข2ดูพร้อมกันนะเหตุการณ์ที่1คือนางมณีเมฆขลาลอยล่องออกมาร่ายรำระบำล่อแก้วก็คือเบอร์2นั่นเองนะเป็นเหตุการณ์ที่1ต่อมาหลังจากนั้นแสงสว่างของจินดาก็สว่างวาบไปทั่วทวีปเห็นไหมมันก็เชื่อมโยงกันพอออกมาร่ายรำก็เกิดเป็นแสงใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ที่2คืออันนี้อ่ะอันนี้คือ1อันนี้คือ2ต่อมาหลังจากนั้นรามสูรก็ออกมาตรวจตราเพราะเห็นแสงสว่างแวววาวทั่วท้องฟ้าใช่ไหมอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่3ต่อจากนั้นก็รามสูรก็เห็นนางมณีเมฆขลาเนี่ยกำลังล่อแก้วอย่างสนุกสนานกับเหล่านางฟ้าและเทวดาเป็นเหตุการณ์ที่4นะต่อจากนั้นรามสูรก็อยากได้แก้วของนางมณีเมฆขลาใช่ไหมก็เป็นเหตุการณ์ที่5แล้วก็รามสูรก็รู้สึกโกรธมากใช่ไหมลูกเพราะว่าหลังจากที่อยากได้แล้วเนี่ยเขาก็โกรธแล้วก็วิ่งไล่จับนางมณีเมฆขลาใช่ไหมก็ไม่ได้สักทีก็เป็นเหตุการณ์ที่6แล้วก็รู้สึกโกรธอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่7สุดท้ายเหตุการณ์ที่8ก็คือเกิดเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรตามที่คุณครูได้เล่าไปเนาะเป็นเหตุการณ์ที่8อันนี้คือเหตุการณ์สำคัญของเรื่องนะเด็กๆจำเหตุการณ์นี้เอาไว้ด้วยนะเราจะนำไปทำอะไรรู้ไหมวันนี้เอาไปทำอะไรรูปเหตุการณ์ไปเขียนลงในแผนภาพคงนะครับทีนี้ไปต่อในการเขียนแผนภาพคงเรื่องวันนี้เพื่อให้เราได้จดจำเนื้อหาในการอ่านได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับมาดูความรู้กันนิดนึงก่อนที่จะไปลงมือการเขียนนะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องทบทวนกันหน่อยเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องถูกไหมตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้จับใจความสำคัญได้ง่ายขึ้นได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราจะต้องอาศัยการตั้งคำถามตอบคำถามจากเรื่องสักนิดหนึ่งเนาะในการตั้งคำถามตอบคำถามเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆคำถามแรกก็ถามว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างตอบได้ไหมตอบได้ไหมลูกมีใครลองตอบดูสินางเมฆขลาแล้วก็ใครรามสูรเอาแค่ตัวละครสำคัญคำถามที่สองสถานที่เกิดเหตุคือที่ไหนคำตอบคือบนสวรรค์ถูกต้องคำถามที่3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรเด็กๆจะเอาเหตุการณ์มาจากไหนลูกเหตุการณ์ตรงนี้เอาจากไหนเหตุการณ์จากเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรที่กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมมีกี่เหตุการณ
1: ์
0: 8เหตุการณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนำมาเรียงให้ถูกต้องนะต่อมาแล้วสุดท้ายผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นผลของเหตุการณ์เกิดเป็นอะไรนะเกิดเป็นอะไรนะฟ้าร้องฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าผ่านะแล้วก็สุดท้ายข้อคิดที่ได้รับคืออะไรบ้างนะ5คำถามนี้เอาไปจัดเรียงลงในแผนภาพความคิดที่เราจะต้องทำตอนนี้มาถึงกิจกรรมที่ต้องร่วมกันปฏิบัติแล้วนะครับในการทำแผนภาพความคิดนะถ้าอยู่ในใบงานถ้าคุณครูไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนสามารถทำลงในใบงานที่2ได้เลยก็เป็นแผนภาพความคิดเหมือนกันนะครับก็คือเพื่อสรุปโครงเรื่องทั้งหมดนั่นแหละแต่สำหรับเด็กๆต้นทางคุณครูจะให้ทำลงในแผ่นกระดาษชาร์ตที่ทุกคนร่วมกันทำในกลุ่มเนาะทีนี้มาดู

0: ในกลุ่มทีนี้เด็กๆมารับกระดาษได้เลยตัวแทนกลุ่มมารับได้เลยเอาสีอะไรลูกหยิบเลยสีมงคลไหมวันนี้เอาสีมงคลสีอะไรมงคลหยิบเลยหยิบเลยเหลือแค่นี้ลูกหยิบเลยสีอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะกลับไปนั่งที่แล้วก็ฟังให้ดีนะเราจะทำไปพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเด็กๆเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ด้วยเก็บอุปกรณ์ลงไปเลยเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเดี๋ยวรับอุปกรณ์เดี๋ยวมารับปากกากลุ่มละ4ด้ามนะครับมารับได้เลยลูกกลุ่มละ4ด้ามเบาๆเบาๆกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยตอนนี้ทุกคนเงียบก่อนนะเอามือจับหัวก่อนกลุ่มไหนยังไม่เงียบจะยืดหัวใจเอามือจับหัวลายเอวปิดวาจาไปทางปิดวาจาหรือยังปิดวาจาแล้วทีนี้ฟังคุณครูนิดนึงนะลูกนะในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องตรงกลางของกระดาษเราจะเขียนอะไรต่อพร้อมกัน
1: ช
0: ื่อเรื่องชื่อเรื่องของเรามีชื่อว่าอะไรลูกเราเรียนเรื่องอะไรนะจัดการเลยชื่อเรื่อง

0: เอาละครับตอนนี้ในห้องเรียนต้นทางก็ทำแผนภาพโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับนะมีองค์ประกอบครบถ้วนส่วนห้องเรียนปลายทางคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องต้นทางได้ออกมานำเสนอผลงานทั้ง5กลุ่มนะครับแต่ด้วยเวลาของเรามีจำกัดเนาะให้ออกมาโชว์ก่อนแต่ว่าอาจจะขอตัวแทนกลุ่มที่อาสาดีกว่าว่าในรอบนี้ใครอยากจะนำเสนอโอเคไหมในแต่ละกลุ่มกลุ่ม4ยกมือแล้วเดี๋ยวให้ออกมาทั้งหมดเลยลูกถือกระดาษของกลุ่มตัวเองออกมานะแล้วก็เดี๋ยวให้กลุ่มที่อาสาได้นำเสนอนะครับเอาเชิญเลยถือมาเลยลูกมากลุ่มละ2คนก็ได้ช่วยกันถืออ่ะกลุ่มไหนออกมาก่อนก็เดินมาข้างหน้าเลยกลุ่มไหนก็ได้ลูกออกมาก่อนเลยอ่ะกลุ่มที่4ขยับมาขยับมานี้ลูกขยับมากลุ่ม3ต่อตรงนั้นกลุ่มที่1อยู่ข้างหน้าก็ได้กลุ่ม2ต่อจากกลุ่ม1อ่ะกลุ่มที่5อยู่ตรงนี้พอไหมชูขึ้นให้เพื่อนๆปลายทางดูผลงานของพวกเราหน่อยชูขึ้นมาเลยภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจหรือเปล่าช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยว่าภูมิใจไหม
1: ภูมิใจ
0: แหมแบบว่าไม่ค่อยอ้าปากเท่าไหร่เนาะกลุ่มที่1เรียบร้อยดีกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3 4 5เด็กๆคิดว่าเพื่อนของเราทำผลงานเป็นไงบ้างลูกมีองค์ประกอบครบไหมครบเดี๋ยวคุณครูจะลองดูทีละกลุ่มเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเท่าที่ดูเนี่ยมีข้อสังเกตแล้วก็มีข้อที่อยากจะแนะนำอยู่หลายประเด็นนะอันแรกเลยก็คือเรื่องลายมือสำคัญมากคุณครูจะเน้นเรื่องลายมือการเขียนแบบนี้เด็กๆจะต้องเขียนด้วยลายมือที่เป็นไงลูกอ่านง่ายใช่ไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอย่างกลุ่ม4เนี่ยถือว่าเป็นระเบียบดีแล้วก็มีบางกลุ่มที่อาจจะยังบกพร่องเรื่องลายมืออันที่2คือเรื่องของการจับลำดับความคิดก็คือการโยงเส้นที่เป็นมโนทัศน์หลักที่อยู่ตรงกลางจากชื่อเรื่องใช่ไหมครับไปหามารองเนี่ยบางกลุ่มอาจจะยังมีข้อที่ต้องแก้ไขในเรื่องนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็ฝึกไปก่อนเดี๋ยวก็จะทำงานได้ดีขึ้นแต่เรื่องรายละเอียดต่างๆเท่าที่มองดูเนี่ยหลายกลุ่มทำงานได้ดีมากก็คือเรื่องของการนำเสนอความคิดของเราลงมาในกระดาษแค่แผ่นเดียวนะเพียงแต่ว่าลายมืออาจจะยังต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนๆทั้ง5กลุ่มหน่อยสุดยอดมากทีนี้กลุ่มไหนอยากนำเสนอกลุ่ม4ใช่ไหมกลุ่มอื่นอยากนำเสนอเหมือนกันไหมมีเวลาให้แค่1นาทีเดี๋ยวให้กลุ่ม4ดีกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเป็นกลุ่มอื่นเวียนกันออกมานะครับกลุ่มที่เหลือเชิญเข้าที่ได้เลยนะครับกลุ่ม4เพื่อนๆกลุ่มที่4ออกมาได้เลยมานำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้รับฟังได้นะครับใครจะพูดก่อนลูก
2: ไม
0: มาด้วยชูขึ้นสูงๆเลยชูขึ้นสูงๆเลยเด็กๆพูดช่วยกันคนละประเด็นก็ได้นะจะได้แบ่งกันนะครับแนะนำตัวด้วยนะลูกว่ามาจากกลุ่มไหนมีใครบ้างเดี๋ยวนะก่อนที่จะนำเสนอปลายเพื่อนๆต้องตั้งใจฟังด้วยนะลูกทั้งปลายทางด้วยนะเชิญเลยครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มที่4จะมานำเสนอแผนภาพโครงเรื่อง
0: เรื่องอะไร
4: 1ตัวละครแม่ขลากับรามาสูรครับ
0: เบลเล
3: ่2ค่ะสถานที่บนสวรรค์ค่ะเหตุการณ์นางเมฆลาลอยล่องออกมาไล่ลำระบำล่อแก้วแสงสว่างของจินดาสว่างวาบลำมาสูนออกมาตรวจตาเพราะเห็นแสงสว่างแวววาวทั่วท้องฟ้าลำมาสูนเห็นนางเมฆลากำลังล่อแก้วอย่างสนุกสนานกับเหล่านางฟ้าและเทวดาร
5: ามสูรได้แก้วอยากได้แก้วของนางเมฆลาขลารามสูรวิ่งไล่นางเมฆลาเพื่อแย่งชิงแก้วจินดารามสูรโกรธนางเมฆลาที่ วิ่งไล่จับไม่ได้สักทีจึงคว้างขวานใส่นางเมฆขลา
3: ผลของเหตุการณ์เกิดเป็นเสียงฟ้าร้องกัมปนาทไปทั่ว
5: ข้อคิดที่ได้ไม่ควรทำอย่างรามสูรเพราะรามสูรอยากได้ของของคนอื่นขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างลูกสุดยอดไหมเพื่อนเราสุดยอดมากเก่งมากกลุ่มที่4นะนำเสนอได้มีองค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องครบทุกประเด็นเลยนะซึ่งแต่ละกลุ่มก็ครบเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มนี้นำเสนอได้ดีมากๆแล้วก็จัดทำแผนภาพได้สวยนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะคุณครูยังอยากจะดูของเพื่อนกลุ่มอื่นอยู่นะกลุ่มที่1ที่2ที่3แล้วก็กลุ่มที่5เดี๋ยวค่อยสลับกันออกมาสำหรับเพื่อนๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับถ้าเวลายังไม่พออาจจะจัดกิจกรรมนอกเวลาก็ได้แล้วก็ครูก็ประเมินของนักเรียนด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้ขอบคุณกลุ่มที่4มากกลับไปนั่งที่ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วที่จะจากกันวันนี้นะเด็กๆดูที่ใบงานของตนเองใบงานที่3อ่ะเปิดไปใบงานที่3ลูกทั้งปลายทางด้วยนะใบงานที่3เรื่องสรุปข้อคิดพินิจใช้วันนี้นะคุณครูฝากการบ้านไป1อย่างก็คือให้เด็กๆเนี่ยไปทำใบงานที่3มามีคำถามให้2ข้อนะครับข้อที่1ให้นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้นะจำนวน2ข้อบอกข้อคิดมา2ข้อและข้อที่2คือเขียนอธิบายวิธีการนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน3ข้อนั่นแปลว่าเด็กๆต้องไปลองประมวลดูซิว่าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรจากพฤติกรรมของตัวละครเมื่อสักครู่กลุ่มที่4ก็นำเสนอได้ดีมากๆเลยนะลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้ก่อนที่จะจากกันวันนี้ครูฝากการบ้านไปก่อนนะแล้วก็เด็กๆไปทำมาส่วนสำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางแล้วก็โรงเรียนปลายทางนะครับในครั้งต่อไปขอฝากให้คุณครูช่วยเตรียมชุดบัตรคำแล้วก็ใบความรู้ที่1เรื่องคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดใบงานที่4เรื่องสนุกกับประโยคแล้วก็กระดาษโพสต์อิทสีเขียวและสีชมพูนะครับหรือสีอะไรก็ได้แต่ขอแค่2สีนะสำหรับในครั้งต่อไปคุณครูเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆแล้วเราจะกลับมาเจอกันในห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยนะครับกับเรื่องคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวรรณคดีไทยให้เด็กๆได้กลับไปอ่านทบทวนกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายสามารถไปสืบค้นได้นะครับเกี่ยวกับบทเหกล่อมพระบรรทมนั่นเองนะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนด้วยการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าหิมกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าหิมกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุดสาครเรานั่นเองเมื่อสุดสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาแต่มาช่วยเนปไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ที่ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
4: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านินมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่ง ได้เหมือนมารดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
0: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
4: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่านั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

ที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมา

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
0: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆละค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีพเลยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีพเลยของเรา
1: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุง
0: ท่าเล
1: ยเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
0: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู่
1: รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
0: ่ให้เวลาคิดนะคะ
2: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้ง2ตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
1: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยครับนะคะ
0: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
1: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพี่ถุง
0: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล้าผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
0: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
0: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะท่าดาเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
1: อ้าวก็มี

0: คำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทาดานี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
0: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
1: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
1: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
1: ค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
0: เด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จาก

0: เหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
1: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ้าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
1: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านันตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
1: ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
1: อย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
0: ๆอ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
1: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาร่วมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
0: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
1: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเรานั่นเองค่ะ
1: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
0: สำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะ

0: อไปถุง
1: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะ

0: ็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพิถุงอ้าวถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีพเลยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ครูพิถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสูตรสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสูตรสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพิถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านิลมังกรของเราค่ะครูพิถุง
1: พี่ม้านิลมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรจะมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านิลมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
0: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
1: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุดสาครนั้นเปลือยเนี่ยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
0: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
0: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
0: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
1: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

วันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งใน

0: สวัสดีครับหมอไอ้ครับ
1: สวัสดีครับน้องป้าครับ
0: อย่าเพิ่งตกใจนะครับเรายังอยู่ในรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: จริงด้วยครับหมอไอ้แล้วทำไมวันนี้เรามาเปิดตัวที่ร้านอาหารครับเนี่ยเ
0: อ้าก็เพราะว่าสัตว์ที่เราจะพามาดูเนี่ยไม่ธรรมดาครับน้องป้า
1: ไม่ธรรมดายังไงครับ
0: เชฟครับเชฟขอบคุณครับนี่ไงน้องป้าสัตว์ที่เราจะพามาดู
1: อ๋อเนื้อม้าใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับปักสัตว์ที่เราจะพามาดูในวันนี้ก็คือโคขุนครับน้องปักเพราะโคขุนเนี่ยเป็นโคขุนสายเลือดไทยที่ถูกพัฒนาวิจัยมาโดยนักวิจัยของเราเองครับปัก
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: อ่ะมาลองดูว่าเด็ดขนาดไหน
1: ลุยลุยลุย
0: คำแรกให้ปักก่อนเลย ถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่กุ๊กแล้วก็นี่น้องป้าครับ
4: ค่ะสวัสดี
0: คราวนี้ป้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโคขุนจานเมื่อเช้าที่เรากินกันเนี่ยถามพี่กุ๊กเลย
1: พี่กุ๊กครับโคกับโคขุนนี่แตกต่างกันตรงไหนครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าเขาเรียกกันโคขุนเดียวเลย
4: มันก็เป็นโคเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันต่างกันที่กรรมวิธีในการเลี้ยง
1: เวลาเขาทำเป็นโคขุนนี่เขาใช้วัวพันธุ์อะไรกันครับ
4: อ๋อก็นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเราปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยมาด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับใช่ทำโคขุนเลยโดยเฉพาะนะคะเอาเนื้อไปแปรรูปเป็นสเต็กเลยนะคะ
1: แล้วโคขุนสายพันธุ์ไทยนี่มันหน้าตายังไงครับ
0: วัวพันธุ์ไทยหน้าเป็นยังไงหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่กุ๊กพายดูดีกว่าหมอก็อยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไง
1: ครับครับอยากเห็นแล้วครับ
4: ไปเลย
1: ครับไปแล้วครับพี่กุ๊กครับนั่นคือโคขุนหรือเปล่าคร
4: ับอ๋ออันนี้นะคะยังไม่ใช่โคขุนนะคะเดี๋ยวพี่จะพามาดูก่อนที่มันจะมาเป็นโคขุนเลยก่อนที่เราจะปรับปรุงสายพันธุ์เลยก็ต้องเริ่มจากนะคะวัวพื้นเมืองที่เรามีก่อนเลยนะคะ
0: นี่คือวัวไทยแท
4: ้ๆใช่ค่ะเป็นวัวที่เกิดมาจากบ้านเราเลยนะคะเพราะว่านักวิจัยก็ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาก็เลือกโคพื้นเมืองนี่แหละค่ะเพราะว่าโคพื้นเมืองเนี่ยนะคะมันมีข้อดีนะคะคือมันเกิดมากับประเทศไทย
0: ทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อโรคในประเทศไทยมันชิน
4: ใช่ใช่เลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่ข้อดีที่ดีที่สุดเลยนะคะของโคพื้นเมืองก็คือเขาให้ลูกทุกปีก็คือให้ผลผลิตนะคะเขามีความสมบูรณ์พันธุ์สูง
0: เวลาเข้าวัวหรือว่าเข้าหาสัตว์พวกนี้เนี่ยเราเข้าข้างๆเขาอย่างเงี้ยให้เขารู้ตัวก่อนว่าเอ้ยเราจะเข้าแล้วนะเราจะเข้าแล้วนะถ้าอยู่ๆปาร์คเดินเข้ามาเหมือนกับปาร์คยุ้งหลังนี้หมอเข้ามาสกิดปุ๊บปาร์คก็ตกใจใช่ไหมโอเคป่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้เวลาเข้าเด็กๆห้ามเข้าคนเดียว
1: ครับ
0: เวลาเข้า
1: ต้องมีผู้ใหญ่คอยคุม
0: เข้าพร้อมกัน
4: แต่ว่าน้องปาร์คเห็นไหมมันมีข้อด้อยดูขนาดตัวมันสิคะ
1: เล็กครับ
0: ปาร์คยืนเห็นป่ะปากสูงกว่า

0: ากสูงกว่าวัวอีกอ่ะอันนี้คือข้อด้อยของเขาคือตัวเขาจะเล็กหน่อย
1: ใช่ค่ะตัวเขาเล็กค่ะก็ทางนักวิจัยนะคะก็ต้องลบข้อด้อยของมันก็คือไปหา
0: ข้อ
1: พันธุ์ที่มันมีโครงสร้างใหญ่ๆนะคะมาพัฒนาปรับปรุงข้อด้อยของโคพื้นเมืองเราเราก็เลือกนะคะพันบราหมัน
2: บราหมัน
1: ใช่ค่ะพันบราหมันเอามาผสมกับแม่พันธุ์พื้นเมืองของเราแล้วได้ลูกมาเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกนะคะที่เกิดจากวัวนะคะเมื่อกี้ที่พี่บอกไป
2: บราอะไรนะ
1: บราหมันที่ผสมกับแม่พื้นเมืองตัวเมื่อกี้นี้
0: ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้แต่ลองเทียบดูซิว่าไซส์ขนาดไหนนี่นี่เท่ากับไหล่เขาเลยเห็นป่ะแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวแบบ
2: ตัวเตี้ย
0: กว่าปาร์กอีกมีปาร์กสู้เขาเริ่มไม่ได้แล้วนะตัวนี้เริ่มใหญ่กว่าปาร์กแล้ว
1: ตัวนี้เนี่ยนะคะมันผสมด้วยบราหมันไงที่พี่เอาบราหมันมาบอกว่าให้มาปรับปรุงโครงสร้างของวัวพื้นเมืองให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเห็นไหมวัวตัวนี้มันก็เลยใหญ่ขึ้นนะคะก็ทนร้อนได้ด้วยนะทนสภาพแวดล้อมในบ้านเราได้ด้วย
2: รวม
1: ข้อดี
2: ข้อดีของ2ชนิดกัน
1: ใช่เลยครับถูกต้อง
2: ก็เลยเยอะขึ้น
1: ข้อด้อยของเขายังมีอยู่น
2: ะคะในเรื่อง
1: ใช่ยังมีอยู่ค่ะในเรื่องของเนื้อเนื้อยังไม่อร่อยนะคะยังไม่นุ่มเราก็ไปเฟ้นหานะคะพ่อพันธุ์เนี่ยนะคะที่ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของความนุ่มของเนื้อก็เลือกมาพันธุ์นึงช
2: ื
1: ่อว่าพันธุ์ชาโลเล
2: ่ชาโลเล
0: ่ชื่อเท่มั้ย
1: ให้ทายรู้มั้ยว่ามาจากประเทศอะไร
2: ญี่ปุ่น
1: ไม่ใช่นะคะมันมีถิ่นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศสมันเป็นวัวสายเลือดยุโรปนะคะมันมีข้อเด่นในเรื่องของเนื้อเลยแหละที่ดีมากๆแล้วก็ตัวดีด้วย อันนี้นะคะก็เนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยเป็นลูกครึ่งแล้วนะคะลูกครึ่งจากชาโลเล่แล้วนะคะมีชาโลเล่ 50% แล้วนะคะเพราะว่าเนื้อเยอะขึ้น
0: ดูแบบตัวแบบบึ๊บๆนะ
1: ใช่ค่ะปริมาณเนื้อเขาเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เราเป็นวัวที่โตดีด้วย
0: นี่ป้าเห็นไหมมันมีตัวเลขเห็นไหม53050ด้วย
2: เฮ้ยใครเอาแป้งไปขัดเขาเนี่ย
0: ไม่ใช่แป้งขัดนี่วัวตัวนี้ให้หวย
1: นี่เป็นการตีเบอร์ร้อนค่ะก็จะทำในพ่อแม่พันธุ์นะคะเพื่อที่แบบเวลาเราเลี้ยงวัวนะคะปล่อยทุ่งเงี้ยเวลาเราเช็คอาการนะคะหรือว่าการเป็นสัตว์หรือว่าความผิดปกติเนี่ยเราก็เห็นได้ตั้งแต่ไก่นะคะว่าเบอร์วัวตัวเนี้ยตัวอะไรเบอร์อะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงหลายตัวเราจำไม่ได้หรอกชื่อขาวชื่อเขียวชื่อแดง
0: ก็เป็นการตีทะเบียนเลขประจำตัวของวัวตัวนี้แหละ
2: บัตรประชาชน
0: บัตรประชาชนวัวแบบนึง
1: ตัวนี้เข้าไปจับใกล้ๆได้นะคะมาน้องป้าเข้ามาเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่
0: ตัวนี้แบบจะค่อนข้าง
1: เนื้อเยอะมากนะคะถึงแม้เขาจะแก่แล้วนะคะแต่ว่ามีเนื้อเยอะมากนะคะแล้วก็นิสัยของเขานะคะ
2: ทำไมมันถึงดึง
1: ๆ
2: คร
1: ับอ๋อก็นะคะก็ตกใจนะ
0: กล้ามเนื้อเขาเนี่ยเวลาสมมติมีแมลงเกาะอยู่ใช่ป่ะเขาก็จะรำคาญเขาสามารถใช้กล้ามเนื้อตรงนี้กระดึกๆทำให้แมลงตกใจแล้วบินออกไปได้
2: อ
0: ๋
2: อเป็นประโยชน์
0: เป็นประโยชน์ของเขาเป็นประโยชน์ของเขา
1: ที่เราเห็นกันมาทั้งหมดแล้วนะคะที่พี่ให้ดูมาเนี่ยนะคะก็ที่เป็นลูกผสมนู่นนี่นั่นนะคะที่เราวิจัยปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้เขาด้วยนะคะใช่ว่าคนเนื้อพันกำแพงแสนนะคะแต่การที่จะพัฒนาเป็นพันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาจากน้ำเชื้อชาโลเล่แล้วเราให้เป็นพันเลยนะคะเราก็มีการพัฒนานะคะสายพันธุ์เพื่อให้เป็นพันแท้โดยนะคะเอาลูกรุ่นที่1 นะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ใช้ชาโลเล่ผสมแล้วเนี่ยเอารุ่นที่1กับรุ่นที่1เนี่ยที่เป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาผสมกันให้ได้ลูกรุ่นที่2นะคะแล้วก็นำตัวผู้ตัวเมียรุ่นที่2มาผสมกันนะคะให้ได้รุ่นที่3
0: คร
1: ับนะคะแล้วก็เอาลูกนะคะที่มันตัวผู้ตัวเมียที่เป็นรุ่นที่3มาผสมกัน
2: รุ่นที่4
1: ใช่
2: รุ่นที่4ก็เป็นรุ่นที่5
1: ใช่ซึ่งรุ่นที่5นี่แหละนะเราจะยอมรับแล้วอ่ะเป็นพันธุ์แท
0: ้
1: พันธุ์แท้เนี่ยก็คือเขาจะให้ลูกออกมาเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะหลักสากลเลยก็จะยอมรับเลยนะคะว่าเนี่ยคือพันธุ์แท้น้องปาร์ครู้มั้ยคะว่าพี่พัฒนามาโคนะคะพันธุ์แท้คือเป็นโคดี5เนี่ยตัวแรกเลยที่เป็นพันธุ์แท้เนี่ยนะคะก็เริ่มเลยตั้งแต่ปี2514แล้วพี่ได้นะคะพันธุ์แท้ตัวแรกในรุ่นที่5ตัวแรกเน
0: ี่
1: ยปีพุทธศักราช2548
2: โอ้หลังผมเกิด1ปีผมอายุ1ขวบ
1: ตัวนี้นะคะก็คือโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนของเรานะคะ
0: โอ้อันนี้ตัวใหญ่มากนะฮะ
1: น้องปาร์คทายสิว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร
2: ่500โล
1: โอ้ยมันเบาไปนะคะ
2: ฮะ500โลนี่เบาไปเหรอคะเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่นะคะตัวนี้นะคะหนัก900กิโลกรัมนะคะ
0: เกือบ2เท่าเนี่ยเก
2: ือ
0: บพ
2: ัน
0: เน
2: ี่
0: ยปาร์ค
2: ผมฟังจากพี่กุ๊กแล้วครับ
0: ครับ
2: กว่าจะได้มาเป็นพันธุ์แท้อย่างเงี้ยครับมันต้องผสมพันธุ์กันเยอะแยะเลยครับจะทำยังไงครับท่านตอนนี
1: ้จริงๆนะคะพี่เนี่ยใช้แม่พันธุ์เยอะแต่ว่าพ่อพันธุ์เนี่ยพี่ใช้ไม่กี่ตัวหรอกนะคะเพราะว่าพี่ใช้การผสมเทียม เราเรียนแบบการผสมตามธรรมชาตินะคะแต่เรามาทำเองไม่ให้มันผสมจริงตามธรรมชาติ
0: งงไหมงงไหม
1: เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้เร็วขึ้นไงได้พันธุ์แท้ด้วย
2: ผสมเทียมผสมจริงแต่ไม่ผสมจริง
0: เดี๋ยวจะค่อยๆ คลายข้อสงสัยของน้องฟ้าให้ฟัง
2: โหนี่คือห้องอะไรอะคะพี่กุ๊ก
1: อันนี้คือห้องเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งค่ะที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยถังเยอะแยะเนี่ยนะคะคือถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งแต่พี่เอาอะไรให้ดูนะคะนี่นะคะน้องปังรู้ไหมว่ามันคืออะไร
2: มันจะเป็นหลอดน้ำเชื้อใช่ไหม
1: ครับใช่
0: ฉลาดเป็นไงปักไม่น่าเชื่อเลยปักเคยเห็นเหรอมาก่อนอันนี้ปะ
2: ก็ดาวดูค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อปักรู้ไหมว่าในนี้เนี่ยจะมีลูกวัวอยู่ในเท่าไหร
2: ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนับหนึ่งหลอด
0: นะ
2: จะประมาณหนึ่งตัวป่ะ
0: โอ้โห
1: อันนี้นะคะพี่เนี่ยเห็นหลอดเท่านี้พี่สามารถบรรจุนะคะสเปิร์มเนี่ยที่จะเอาไปปฏิสนธิเนี่ยได้ถึง30ล้านตัวเลย
2: โอ้นี่มันกี่เท่าครับเนี่ย
1: โอ้ย30ล้านตัวเลยนะคะ
2: เยอะมากเลยค่ะหมอ
0: ใช่แต่กระบวนการจะค่อนข้างเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: พี่จะอธิบายว่าทำกันยังไงบ้าง
1: ใช่นะคะพอพี่รีน้ำเชื้อมานะคะพี่ก็จะมานะคะทำการนะคะให้เย็นนะคะให้มันเย็นนะคะเจอจางกับสารละลายนะคะแล้วก็มาบรรจุนะคะเนี่ยน้ำเชื้อเนี่ยใส่เข้าในหลอดด้วยเครื่องนี
0: ้
1: นะคะจากนั้นพี่ก็จะไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมินะคะลบ196องศาเซลเซียสนะคะเพื่อยุตินะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานเท่านานเลย
0: คราวนี้ป้างงไหมเมื่อกี้แช่เย็นก่อนแล้วทำไมต้องแช่แข็งไม่เหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าเรารีดน้ำเชื้อมาใช่ไหมแล้วป้าเอาไปแช่แข็งเลยเนี่ยสเปิร์มเนี่ยจะตายเลยเพราะว่าช็อกจากความเย็นไงเราต้องค่อยๆปรับสภาพให้เย็นก่
2: อ
0: นพอเย็นเสร็จปุ๊บแล้วก็ถึงมาแช่แข็งใช่ไหมครับต้องค่อยๆขบวนการค่อยๆปรับขั้นตอน
2: กันเราเวลาเข้าไปที่เย็นออกที่ร้อนก็เป็นไข
0: ้ใช่ใช่
1: เราต้องค่อยๆคูลดาวน
0: ์
1: ลดอุณหภูมิลง
0: จริงๆแล้วกระบวนการนี้เนี่ยไม่ใช่ทำในแต่ในวัวนะมันเป็นการกระบวนการที่เราสามารถใช้ในสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ได้ด้วยส่วนใหญ่สมมติกระทิงเนี้ยเห็นไหมใกล้เคียงกับวัวกระทิงที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็รีดน้ำเชื้อกระทิงไว้เก็บไว้เผื่อเราเจอกระทิงตัวเมียแล้วก็เอาน้ำเชื้อตัวผู้ไปผสมพันธุ์แล้วก็สร้างลูกขึ้นมาได้เป็นกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราผสมพันธุ์สัตว์ได้ง่ายขึ้น
1: เมื่อกี้นี้น้องปาร์คเห็นแล้วใช่ไหมน้ำเชื้อที่อยู่ในหลอดน้ำเชื้อ
2: ครับ
1: ก่อนจะไปอยู่ในหลอดน้ำเชื้อเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะคะว่าพี่รีดเนี่ยน้ำเชื้อนะคะยังไงนะคะก่อนที่จะเอาไปไว้ในหลอดนะคะซึ่งนะคะพี่ก็จะพามารู้จักกับพี
2: ่
1: เบียร์นะคะนี่ถืออุปกรณ์ในการรีดน้ำเชื้อไว้แล้วสวัสดีค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้เป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับการรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเพื่อทำน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับตัวนี้ที่เราเห็นนะครับอันนี้เรียกว่ากระบอกอาร์ติฟิเชียลวาเจน่าหรื
2: ออะไรครับ
3: ภาษาไทยเรียกว่าช่องคลอดเพศเมียเทียมองค์ประกอบของมันนะครับ
0: ใช่ปากจับดูสิอุ่นด้วยเห็นไหม
2: เออมันร้อนๆเหรอครับเนี่ย
3: ปัจจัยในการหลั่งน้ำเชื้อนะครับของวัวเนี่ยมันมีด้วยกันไม่กี่ปัจจัยนะครับอันดับที่1ก็คืออุณหภูมิต้องได
0: ้ครับ
3: อันที่2นะครับต้องกระชับเติมลม
1: เพิ่มความกระชับนะคะ

0: จะเป็นกล้วยนะครับสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะ
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วปุ๊บนะครับเวลาเพศผู้นะครับขึ้นผสมพันธุ์แล้วก็ตัวเนี้ยสวมเข้าไปปุ๊บนะครับปลายอวัยวะเพศเขาก็จะมาโผล่ตรงนี
2: ้ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับ
2: อันนี้ก็พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วหน้าตามันประมาณนี้นะครับ
2: ครับ
0: แต่ทีนี้นะครับมันยังไม่สิ้นสุดแค่นั้น
2: อ้าว
0: เรามีกองปอกหนังนะครับสำหรับกองแสงเพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยมันถูกแสงแดดไม่ได้นะครับพอถูกแสงแดดแต่ละปุ๊บมันก็จะตายอย่างรวดเร็วเวลารีดน้ำเชื้อนะครับเราก็จะมีตัวล่ออ
2: ันนี้คือเรียกว่าตัวล่อ
0: ครับหรือดัมมี่นั่นเอง
1: อ
0: หน้าที่ของเขาก็คือยืนนิ่งๆ
2: ครับ
0: นะครับเราจะใช้ตัวที่ต้องการจะรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเดินมาปุ๊บนะครับเอามาสัมผัสที่ก้นมันนะ
2: ครับ
0: แล้วก็เดินหมุนออกเพื่อนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเต็มที่มีความกำหนัดเต็มที่นะครับเพราะว่าเวลาเขาขึ้นส่งน้ำเชื้อเนี่ยเราจะได้เอาตัวเนี้ยนะครับสวมได
2: ้ okay.
0: ถ้าเอาไว้ว่าเพศเขาไม่แข็งตัวเต็มที่เราไม่สามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อได
2: ้ okay.
3: จะเอาจริงแล้วนะคะรอบนี
2: ้
1: จังหวะนี้มา
3: ใช่นะคะต้องห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวพี่เบียร์เบียงลึงมาแล้ว

0: นะคะแล้วก็นะคะช่องข้อเทียมนะคะสวมเข้าไปน่ะล่ะสวมเข้าไปแล้วนะคะนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันน้องปาก็ได้ไหม
1: โ
2: อ
1: เค
2: โหเยอะเนี่ย
1: โอ้เยอะมาก
2: พี่เขาเล่นกลถือว่าตอนแรกไม่มีนะตอนนี้มีมาเลย
1: โอ้โหเทคอลาบาบดี
0: น้องปาร์ครู้ไหมว่าโดยปกติเนี่ยพ่อพันธุ์วัวนะคะจะหลั่งน้ำเชื้อได้เฉลี่ยเนี่ยนะคะ4นะคะถึง6 ml หรือ6 cc เนี่ยต่อครั้งต่อครั้งนะคะซึ่งในการรีดครั้งนึงเนี่ยพี่สามารถรีดเก็บน้ำเชื้อได้วันนึงเนี่ยได้2รอบนะคะแบบนี้ให้เขาไปพักแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอากลับเข้ามารีดอีกอาทิตย์นึงเนี่ย2ครั้งนะคะ
2: ครับ
0: ที่เห็นน้ำเชื้อที่พี่เบียร์นะคะโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะในปริมาตรเนี่ย1 cc นะคะหรือ1มิลลิลิตรเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความเข้มข้นของตัวซูจินะคะอยู่ที่ 1,000 ล้านตัว
2: โอ้โห
0: น้องป๋าพี่ก็เตรียมวัวไว้แล้วนะคะ
1: โอ
0: ้วัวตัวนี้แหละนะคะอยู่ในซองบังคับเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะสาธิตการผสมเทียมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์นะคะจะเป็นคนสาธิตการผสมเทียมให้น้องปาร์คดู
2: ทำไมเขาต้องผสมเทียมปาร์ครู้ไหม
1: ก็ให้ลูกมาเยอะป่ะ
2: ก็ส่วนหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาผสมใช่ไหมแล้วตัวที่ยืนเป็นตัวเมียแล้วตัวผู้ผสมเสร็จปุ๊บทีเดียวก็จบละแต่พอเราเก็บน้ำเชื้อออกมาได้เนี่ยเราสามารถแบ่งน้ำเชื้อเป็นหลอดเล็กๆๆๆๆๆเล็ก
1: ตัวอื่น
2: ใช่เท่ากับว่าพ่อหนึ่งตัวผสมตัวเมียได้บางทีเป็นร้อยตัวเลย
1: โอ
2: ้
1: โห
0: ใช
2: ่พี่ก็พร้อมพอดีเลย
0: พี่พร้อมแล้วนะคะอันนี้นะคะนี่ที่พี่กุ๊กถืออันนี้ก็คือปืนผสมเทียมนะคะเราเรียกว่า breeding กันนะคะ
1: มา
0: ป
1: ั
0: ๊บดูได้ใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นแกนนะคะตรงนี้เป็นแกนที่เราจะดันน้ำเชื้อให้เข้าไปที่ตัวมดลูก
1: เหมือนเข็มฉีดยา
0: หลักการเดียวกันค่ะแต่ว่าเราจะมีเห็นไหมเขียวๆเนี่ยนะคะ
1: คืออะไรคะ
0: ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันนะคะไม่ให้น้ำเชื้อไหลย้อนกลับนะคะแล้วก็นะคะจะช่วยไม่ให้หลอดเนี่ยหลอดน้ำเชื้อเนี่ยที่เราเห็นบนแล็บเนี่ยมันหลุดเข้าไปในตัวมดลูกของวัวที่เราจะผสมเทียมเนี่ยเราต้องสอดบิดดิ้งกันนะคะเข้าไปที่ช่องคลอดนะคะแต่นะคะเวลาเราจะสอดปืนเข้าไปในตัวมดลูกได้เนี่ยนะคะเราต้องใช้มือที่สวมถุงมือเนี่ยนะคะล้วงเข้าไปในช่องทวารหนักเพื่อจับนะคะกดลงมาจับคอมดลูกที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตำแหน่งที่เลยคอมดลูกไปก็จะเป็นตัวมดลูกนะคะซึ่งตำแหน่งนั้นแหละตัวมดลูกนี่แหละคือตำแหน่งที่ปลายปืนจะไปอยู่แล้วก็ทำการปล่อยน้ำเชื้อ

0: น้องปาร์คนี่ไงพี่พามาแล้วนะคะนี่คือ
1: โรงเรือนเลี้ยงวัวนะคะนี่ก็เป็นโรงเรือนวัวขุนนะคะ
2: ครับ
1: ที่น้องปาร์คเห็นนี่ก็คือโคขุนพันกำแพงแสนเลยนะคะ
3: แล้วก็คือขุนวัวเอ้ยขุนโคให้เป็นโคขุน
1: นั่นแหละค่ะ
2: ก็คือขุน
1: ใช่ขุนโคให้เป็นโคขุนค่ะ
2: อาหารที่เขากินเนี่ยครับใช้อะไรขุนเขาครับ
1: ก็เป็นอาหารข้นนะคะนะคะหรือว่าผสมเสร็จที่ผสมร่วมกับอาหารหยาบด้วยก็ได้นะคะ
3: แล้วอาหารข้นกับอาหารหยาบเป็นยังไงครับ
1: อ๋ออาหารข้นนะคะก็เป็นอาหารที่มีพลังงานสูงมีโปรตีนมีพลังงานนะคะแต่ส่วนอาหารหยาบเนี่ยก็คือแหล่งเยื่อใยนะคะก็คือวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องกินเยื่อใยก็คือพวกหญ้าหรือว่าหญ้าแห้งอะไรพวกนี้นะคะฟางก็ได้เนี่ยอาหารหยาบนะคะ
2: คือพวกนี้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องไงเขามี
3: กระเพาะ
2: เขามีกระเพาะสี่กระเพาะเขาสามารถกินหญ้าเสร็จแล้วกินก็กลืนเข้าไป
3: แล้วก็
2: พอกลืนปุ๊บก็ขย้อนออกมาแล้วก็เคี้ยวต
1: ่
2: อดังนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเห็นไหมเขาจะเคี้ยวตลอดเวลาเลยเห็นไหมเขาจะเคี้ยวทั้งปากงุบงับงุบหมดทั้งวันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเห็นวัวไม่เคี้ยวนั่นหมายความว่าตัวนั้นป่วยหรือเปล่าวิธีการดูคร่าว
1: ๆจริงๆนะคะหลักของการขุนโคพันกำแพงแสนนะคะหรือว่าลูกผสมยุโรปเนี่ยเราจะเริ่มขุนนะคะเมื่อวัวเนี่ยน้ำหนักได้ประมาณคือ300ถึง350กิโลกรั
2: ม
1: เราก็จะมาขุนเลยเข้าโปรแกรมแบบนี้เลยแล้วตอนด้วยถ้าตัวผู้เราต้องตอนด้วยนะคะตอนเพื่อลดพฤติกรรมความเป็นเพศผู้ลงก็คือให้เขาสนใจแค่กินกับนอน
3: พี่กูครับวัวเนี่ยเราต้องให้อาหารเขากี่มื้อต่อวันครับหรือกินทั้งวันเลย
1: ถ้าเป็นวัวขุนนะคะก็โดยปกติทั่วไปนะคะคนเขาก็จะให้2เวลาก็มีหรือบางคนก็ให้เวลาเดียวคือให้ไปเลยแล้วดูถ้าหมดก็เติมให้อาหารเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้ววิธีที่จะเช็คนะคะว่าโคตัวนั้นอ่ะอ้วนเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแปรสภาพแล้วนะนอกจากจะชั่งน้ำหนักแล้ววิธีการดูเนี่ยดูยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่จะพาน้องปาร์คไปดูนะคะที่พี่เบียร์เตรียมให้แล้วก
3: ็
1: ถ้าเราไม่มีตาชั่งเนี่ยนะคะชั่งน้ำหนักไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปดูเหมือนกันเราจะประมาณน้ำหนักวัวได้ยังไงโดยที่ไม่มีตาชั่ง
2: สนใจ

0: าก็จะไล่วัวนะคะให้วิ่งเป็นทางเดียวนะคะแล้วก็จะแบ่งโซนนะคะการยืนนะคะก็แต่ละคนจะมีตำแหน่งของตัวเองเขาจะไม่คล้องตอนวัวมันอยู่กับที่นะคะเขาจะคล้องตอนที่มันวิ่งนะคะ
1: มาแล้ว
0: ตัวนี้
1: จังหวะนี
2: ้เกือบแล้ว
1: นี่โอ้โหนี่ซ้ำเลยซ้ำเข้าประตูไปอย่างงดงาม
0: พอเข้าแล้วนะคะเนี่ยพี่เขาก็จะยึดวัวนะคะต่อไปพี่เขาจะเข้าคลังเรือให้ดูนะคะนี่นะคะเข้าคลังเรือไว้นะเพื่อไม่ให้มันสะบัดจับบังคับมันได้ง่ายขึ้นนี่ไหมเราเข้าแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะเข้าไปข้างในได้แล้วปลอดภัยแล้วค่ะ
2: โอเค
0: นะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าเราจะดูได้ยังไงเนาะว่าวัวเนี่ยมันอ้วนเราจะดูได้ตรงไหนได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวพี่เบียร์จะชี้ให้ดูนะคะตำแหน่งแรกเลยนะคะก็คือนะคะเสือร้องไห้อ่ะพี่เบียร์ค่ะ
2: เสือร้องไห้โอเคอยากเห็นละ
0: เสือร้องไห้เนี่ยช่วงอกนะคะระหว่างร่องขาหน้านะคะนั่นแหละตำแหน่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าเสือร้องไห้นะคะถ้าวัวอ้วนเต็มที่เนี่ยเสือร้องไห้เนี่ยก็จะอูมนะคะแล้วก็ใหญ่แล้วก็จนวัวแน่นในขากลางเลยนะอีกอย่างนึงคือหนังนะคะการดูที่หนังนะคะถ้าวัวอ้วนเต็มที่นะคะหนังจะตึงดึงอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้คือวัวไม่อ้วนนะคะหนังยังหย่อนยานอยู่เลย
2: คือนอกจากมันแน่นมากไงป้าหนังก็เลยดึงไม่ขึ้นส่วนนี้เวลาอ้วนมากๆตัวนี้มันก็เลยแน่น
1: อ๋อเหมือนลูกโป่งแล้ว
2: เหมือนเวลาเราอ้วนอ่ะป้าเวลาหมออ้วนอ่ะพุงหมอขยายดึงไม่ได้แล้วไงแต่ตอนนี้หมอผอมแล้วดึงนี้เลย
1: โอ้แทนแล้วค่
0: ะที่พี่บอกไปแล้วว่าถ้านะคะเราอะไม่มีตาช่างเราจะรู้น้ำหนักวัวได้ยังไง
1: นั่นสิ
0: ครับนี่นะคะเรามีนี่เลยนะคะเรานะคะจะมาวัดรอบอกของวัว
1: โอเคอกเดียวเหรอครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะมันเป็นสายวัดที่มันสำเร็จรูปแล้วนะคะมันวัดรอบอกนะคะแล้วก็จะบอกถึงน้ำหนักเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่มันไม่มีสายวัดประเภทนี
2: ้
0: ที่ไม่เป็นน้ำหนักให้เราเนี่ยเราก็คำนวณได้นะคะโดยต้องวัดรอบอกด้วยแล้วก็ความยาวลำตัวด้วยเดี๋ยวพี่เบียร์จะวัดรอบอกให้ดูว่าวัดยังไงนะคะ
1: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 218กิโลกรัม
1: ย
2: ังขุดไม่ได้ยังขุดไม่ได้ป้าสังเกตไหมครับเมื่อกี้เนี่ยจากที่เขาคล้องบ่วงบ่าเสร็จปุ๊
1: บ
2: แล้วเราก็สามารถเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดได
1: ้คร
2: ับ มันเป็นข้อดีครับเวลาเราคล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่คล้องเราจะเข้าไปตรวจร่างกายเขาก็ไม่ได้จะเข้าไปดูอย่างอื่นที่มันเราสงสัยว่ามีแผลมีปัญหาหรือเปล่าเข้าไม่ได้เลยนะครับเวลาคุณหมอเนี่ยออกไปตรวจสัตว์ที่ตามบ้านที่ชนบทเนี่ยเขาจะไม่มีคอกแบบสมบูรณ์เราก็ต้องคล้องนี่แหละแล้วก็เข้าไปฉีดยาให้เขาเข้าไปตรวจร่างกายสัตว์ให้เขาเนี่ยก็เป็นข้อดีของการที่เราสามารถคล้องอย่างนี้ได
1: ้หมออ้อยครับอ
2: ัน
1: นี้เราก็ดูมาเยอะเท่ากับว่าเราครบขั้นตอนการทำโคขุนแล้วใช่ไหมครับ
2: เกือบครบแล้วครับ
1: อ้าวขาดอะไรอีกครับเนี่ย
2: ขาดอะไรครับพี
0: ่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะพาไปดูนะคะในเรื่องของการแปรสภาพนี่นะคะก็คือพี่โอ๋
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: พี่โอครับขอถามก่อนครับคือเราเอาวัวทั้งตัวมาแปรรูปที่นี่เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเริ่มต้นก็คือมาหลังจากที่เราแปรสภาพที่โรงฆ่าแล้วนะคะเราจะนำซากทั้งซากใหญ่ๆนี่แหละมาบ่มไว้ที่อุณหภูมิ4องศาเราเรียกกระบวนการนี้ว่าดรายเอจจิ้งนะคะกว่าที่เราจะมาตัดแต่งเหมือนที่ห้องด้านหลังที่เราได้ชมกันอยู่นะคะเราต้องดรายเอจจิ้งอย่างน้อย 7-10 วันค่ะ
2: แล้วตลาดให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับตลาดในประเทศเนี่ยลูกค้าค่อนข้างให้ความไว้วางใจในแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็ตลาดของเราจริงๆเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มห้างสรรพสินค้านะคะกลุ่มร้านอาหารแล้วก็เป็นกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มร้านอาหารเอกชนทั่วไปที่เขาซื้อไปทำสเต็กนะคะส่วนกลุ่มที่4เป็นโรงงานแปรรูปเช่นเบอร์เกอร์และไส้กรอกค่ะ
1: เยอะแยะเลย
2: ซึ่งบางทีผมกินเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมาจาก KU Beef ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปทำอาหารที่บ้านก็ขอไปลองทำดูสักหน่อยนะครับว่า
1: ทำจักสองเมนู
2: อร่อยขนาดไหนอย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับกว่าจะกลายมาเป็นโคขุนสายเลือดไทยต้องใช้เวลานานแค่ไหนแถมยังพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันอีกด้วยแต่ทั้งหมดจะสำเร็จไม่ได้เลยหากเราไม่มี2สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือวิทยาศาสตร์และความสามารถของนักวิจัยครับน้องๆทุกคน

0: ก็สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเป็นไงบ้างป้าวันนี
1: ้เท่มากเลยครับวัวที่เราไปดูมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาวัวพันหนึ่งอะครับมาผสมกับวัวอีกพันหนึ่งกลายเป็นวัวพันใหม่ที่มีข้อดีเยอะกว่าเดิม
2: และที่สำคัญนะครับเนื้อของโคขุนตัวเนี้ยอร่อยมากเลยป้า
1: วก็เนี่ยแหละสิหมออ้อยหมออ้อยให้ผมกินแต่เฟรนฟรายกับผักยัดผักเข้าปากผมเนี่ยผมไม่ได้กินเลยอะ
2: เป็นเด็กต้องกินผักเพราะว่าผักเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยไง
1: โอ้ยอยากกินเนื้อจังอะ
2: เดี๋ยวคราวหน้าหมอพาไปกินใหม่โอเคไหม
1: โอเค
2: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอง

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆเข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
5: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
7: หน้าตาม
8: ันจะมี
9: แปดขาม
10: ีตาม
3: ีแปดขาม
10: ีตาอยู
3: ่มีตาม
10: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
10: มีหกขาส่วนแมงมุมจะมีแปดขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
11: แมลงม
3: ัน
11: จะตัวมันจะมีสามส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่สี่ส
3: ่วนโอ้ที่คนนี้รู้จริง
12: มาดูแมงมุมหรือ
13: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้อง

0: เหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่สองคือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
1: โบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
1: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ลงไปทางนี้หรอ
1: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้วนี
1: ่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17
4: ฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ค่ะม
1: ัน
4: ก็จะเป็นเหมือนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมกับเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมันจะเข้า
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
0: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกอยู่
1: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
1: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
1: ป่อง
0: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ

0: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
1: เลยออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดหนึ่งแล้วค่ะ
3: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั่นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
3: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นมืออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: ตัวนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใหญ่เพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
1: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใหญ่ไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
3: อ่ะใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
4: สี่ตาม
3: าดูกันเห็นตาเขาไห
5: มด้วยตาเปล่าม
3: ีตาอยู่ตรงนี้นะ
1: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
3: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
0: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็มาจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ให้หนูวาดบ้านบึ้ง
2: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
0: พร้อมอยู่ดินกับกำแพง
3: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับมีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
1: ใย
3: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
4: ก
3: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเขาออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
5: หาเล่ากันได้ไหม
3: ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: าง่ายกว่าแต่
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แรงดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
0: กี่โลเน
4: ี่
0: ยอ
4: ีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
5: ้
1: ว
5: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
4: โอ้นู่นนี่พี่เขาเจอกันแล้วไปดูสิไปด
5: ู
4: ส
5: ิรูบึ้งครับนี
4: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
4: ่ค่อยไอตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเกลี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
4: ะ
1: ไม่ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายใยมัน
4: ลองล่อดูสิ
6: มันตกใจแล้ว
4: มันตกใจแล้วเนาะ
6: ตกใจแล
4: ้
6: ว
4: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: โอ้ขอลอง
4: นี
1: ่ผมขุดบนเพดาน
6: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไป
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
1: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
4: มาดูขาแมงขาบึ้ง
5: ก็ออกมาแล้ว
4: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
4: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเขี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
4: ต่างกันยังไงอ่ะ
1: แต่ถ้าเกิดชิงแล้วก็ชิง
4: ไม่มี
1: ชื่อตรงท้องเหรอ
4: ดูต้องดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
1: ใต้ท้อง
4: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆเห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี
7: ออกมา

0: ีแมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็นหนู
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็น

0: นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
1: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
0: เห็นไหม
1: เพื่อนมันหิวออกมามันกลับเข้าไป
0: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้นี้ด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบนนะครับ
2: โอ้ยนี่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูเบลเลอร์เลยเห็นไหม
0: มีใครอยากเห็นฝาปิดแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับเลยนะ
1: ขอไปดูห้องลับคุณ
0: ได้เลยเดี๋ยวเราจะ
1: ขุดเหรอคะ
0: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
3: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
4: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
5: มาหาเบิ้งกลางคืน
6: ตื่นเต้น
7: แต่ว่ากลัวพี
8: ่ไม่มันเป็นข้าวหัว
9: มันไม่ออกมาหรอหรือไง
0: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะขุดเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
10: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
11: มันอยู่ไหนเน
0: ี่
11: ย
0: นี่ไงกำลังหา
11: ด้วยกันมันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
0: มาเดี๋ยวดูสิ
11: ลึกมากอะด
0: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
11: หนีไปแล้วค่ะ
0: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
11: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
0: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหมนี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
11: แล้วก็แปะยันมุมแล้วรอ
0: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสิว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหมแมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็คือ
11: ห้อง
0: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
11: แล้วสรุปว่าไม่มีแมงมุมหรอ
0: มีเห็นขาไหม
11: จริงด้วย
0: นะครับนี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
11: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
0: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
11: มันเนียนมากเลย
0: เนียนมากเลยเนาะ
11: มันสามารถมีห้องลับได้กี่ห
0: ้
11: อง
0: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
12: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้ง
13: สนุกครับแล้วก็ชอบมากครับสมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นทารันทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนนึงที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
10: ของแมงยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้ว

แล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่น

0: จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายและพวกเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได
1: ้ไม่ทราบครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
2: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
3: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
3: แมลงค่ะ
4: แมลงค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
3: โอ้โหถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเราล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับณในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมัยสั้นก็คือเหมือนที่หรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไปก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่ะะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะ ขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข
3: ้อถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
2: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
3: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
2: ึ่
3: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
2: ก็คือ
3: ลิทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
2: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะ
3: ใช่
2: ต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
3: นะคะ
2: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
3: นะคะ
2: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
3: สุดท้ายเลยค่ะ
2: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
3: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะใช้

0: เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
1: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมัยสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากลืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบัตรจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ 70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบำบัดเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI

0: ที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คำว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยวSI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันนี้คือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันนี้คือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็ว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแล้วครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปรผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลย เพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไงโอเวอร์ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างนี้แหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยที่สั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมาธิสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมาธิสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่สองเนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นนะครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมาธิสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบ แบบเข้าใจกันมากขึ้นในสามปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันต้องใช้มันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีมั้ยคะเป็นมั้ยคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างมั้ยคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับและกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วย เพิ่มย่อยอย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่าบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะให้เขาช่วยจอบกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเจาะเจาะเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีละมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี้ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้2นิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอ่ะถือไปในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นการลอยลูกปัดหรือว่าเนี่ยลอยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับ ในลักษณะของ3นิ้วเนี้ยค่ะเนาะก็จะช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยเขาทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่เขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กอะมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงแบบนี้ค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะถ้าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมู เราดูรู้เลยแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่หมายอย่างที่หมายบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคําว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เค้ามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเค้าก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็

จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเป็นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนกันการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหาไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้ข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูได้ประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมล่างเส้นต่อจุดเนาะให้เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเค
นะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคน

0: ่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนไม่เขียนโจยั่วไปเยอะมากหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2 ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะLD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงค่ะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: เรารู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ
1: ่อมันจะดีหรือโยม
2: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล
3: นิมนต์ครับหลวงพ
1: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
0: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
1: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
0: ได้บุญนะสิ
4: หาอะไรเออได้บุญแล้วผมไหมหาอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
1: บาปได้บาป

ริวหาปุราปริปุเรนติสาระนังเดวเมวิโตทินังเวตานังอุปกรณ์นี้ที่ทิตังปฏิตังตุนังทิปเมวสมิจตุสัพเพปุริตุสังกัปปะจันโทปราญโสยะถาปริโชติอรังโสยะถาถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช่วงรู้รับรันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้ง

0: ตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: 3อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่โอ้โหอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
3: ค
4: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อ
4: นี้เราทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
3: ก็คือปวยกัก
4: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
3: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
3: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนอะคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
3: โอ้เหรอคะ
4: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
3: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ใช่
3: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
4: ค
3: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
4: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
3: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ไส้หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ตากไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยนี่อันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่ตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจับได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได
1: ้
2: มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงๆปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ่ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาดท
2: ั่
1: วใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: มันดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันหักละ
1: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอาแค่นี้ค่ะ
3: ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: ใหญ่กว่าเนาะ

0: ใหญ่กว่าค่ะ
1: มีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะ
2: อ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได้แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
2: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะ
4: นอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
2: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่แล้ว
2: แล้วก็ต้นแบบอวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
4: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
5: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
5: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
2: ประมาณนี
5: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
2: ค่ะ
5: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
2: ค่ะ
5: ซอยเลยค่ะ
2: ซอยเลย
5: หั่น
2: ประมาณนี้เหรอคะแม่
5: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
2: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
5: okay.
2: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
5: ่
2: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
5: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
2: ้
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะ
5: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
2: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
5: ผักใบเขียว
2: เป็นตระกูลผักกาด
5: ใช่ค่ะ
2: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
5: ใช่ค่ะ
2: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
5: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
2: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
5: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
2: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
5: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
2: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
5: เพราะนั้นอย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
2: คือเป็นเครื่องเคียง
5: เครื่องเคียง
2: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
5: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำ
2: ๆ
5: จะสุกๆช้ำๆเป็นน้ำๆไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
2: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
5: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม
2: ่
5: ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
2: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
5: ไม่ให้อากาศ
2: ไม่ให้อากาศเข้า
5: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: เข้าออก
4: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะเพื่อจะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู
2: ่
4: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
2: อุ้ยหอมมาก
4: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
2: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
5: ้
2: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
5: แห้ง
2: หนังนี่คือแห้งๆแข็งเนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
5: ค่ะ
2: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
5: ตัดเชียงอะไร
2: เป็น

0: อย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
1: แบบนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคค่ะ
1: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นนะ
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
0: ไม่ต้องเยอะค่ะ
1: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
0: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
1: กระทะร้อนแล้ว
0: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
1: ใส่หมดเลยนะคะ
0: ใส่หมดเลย

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิดเดียว

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลย
2: โอเคลงได้เลยค่ะหมู
0: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆซานปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ทีนี้นะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: ี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะ okay. ว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คูตะรสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมหอมมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้านนะ
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
3: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
3: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากกว่าเจ้าของเอาสวยจริงต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
3: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
6: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
7: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
10: อย่าคุกคาม
6: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: แซนตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: สาเหตุของการเสียชีวิตในป่ามากที่สุดก็คือการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆป่าที่สามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาและถ้าหากคุณหลงป่าจะเจ็บป่วยและมีวิธีการรักษาตัวเองได้อย่างไรในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในป่าลึกของไทย
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเข้าป่าและถ้าเกิดเหตุติดค้างอยู่ในป่าและมีอาการเจ็บป่วยเราจะทำอย่างไรครับโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยในป่านั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้ป่ามาเรียอาการ

0: และในตอนนี้นะครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้จิตวิญญาณของชาวโผงครับซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงโผงนะครับที่เขาอาศัยอยู่ในป่านะครับและมีวิธีการรักษาโรคนะครับที่ได้สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับการเดินทางของพี่ป๊อปยังไม่จบครับโดยพี่ป๊อปนะครับจะพาพวกเราไปเรียนรู้นะครับวิธีการและการรักษาโรคตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับว่าเขานั้นมีการรักษาการเจ็บป่วยได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
1: การเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ตีวัฒนาของผมนะครับในหลากหลายสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอนั่นก็คือเจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ประจำถิ่นนะครับที่หลายๆที่จะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆส่วนตัวผมแล้วนะครับมีความสนใจมีความรักใคร่ชอบพอกับคนที่อยู่ตามท้องถิ่นนะครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาเจอเขาชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับอาหารนะครับรวมไปถึงภูมิปัญญาของเขาที่เราจะได้ถ่ายทอดแบ่งปันกันว่าในสถานที่นี้มีต้นไม้มีพืชอะไรที่ทำให้เราเดินทางเข้าไปแล้วสามารถที่จะเอาตัวรอดนะครับในการรักษาในการดูแลเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความสงสัยนะครับทำให้ผมเดินทางเข้าไปนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ชาวบ้านว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหล่านี้เขาทำยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ
2: พี่ป๊อปยังคงพาเราเดินทางต่อจากตอนที่แล้วเพื่อเข้าไปในป่าลึกออกค้นหาวิธีการรักษาโรคในป่าด้วยยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติตามความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของกะเหรี่ยงโพงที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานถึงแม้ว่ายาสมุนไพรหรือการรักษาบางวิธีจะไม่มีการรองรับทางการแพทย์อย่างถูกต้องแต่เป็นวิธีการสุดท้ายที่จะรักษาตัวเองได้ในยามที่คุณหลงป่าและไม่มียารักษาโรคอะไรเลย
3: นักเก้าอย่างที่นักเก้าอยู่เนี่ยชาติพันธุ์ของนักเก้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไร
4: เป็นโพรง
3: คือเป็นกะเหรี่ยงไหม
4: ก็กะเหรี่ยงนั่นแหละ
3: คือใครอ่ะนี่ต่างจากกะเหรี่ยงต่างจากปากกยอยังไง
4: ปากกยอก็คือโพรงถ้าแปลมาก็คือคำเดียวกันใช่ไหมแต่คนละภาษาเท่านั้นเอง
3: ก
4: ัน
3: เราเรียกว่าเรามาจากที่เดียวกันไหมโพรงกับปากกยอเนี่ยเขาว่าเป็นพี่น้องกันไหม
4: น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละนะมูไทพาเทยที่เขาเรียกนะทางแม่ทางพ่อแบบปากกยอนี่เขาจะเรียกเป็นช่างถ้าอย่างพวกเรานี่คือชูชูช่าง
3: ต่างกันยังไง
4: ต่างกันครับว่ามันชื่อพ่ออาคาเขาผมก็ได้ยินจากเขาเล่ามาอีกนะเขาว่าไอ้ชูก็ชื่อของแม่ก็ชื่อว่าชูช่างก็คือชื่อของพ่อเมื่อก่อนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วล่ะคิดนะ
2: ชาวกะเหรี่ยงโพ่งนั้นมีจิตใจที่ดีงามสืบทอดสายเลือดจากพม่าและทิเบตมีภาษาพูดของตัวเองเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าไทยราว600ถึง700ปีมาแล้วและมีความผูกพันกับป่าอย่างมากด้วยวิถีชีวิตที่งดงามและบริสุทธิ์นี้จึงเป็นที่มาของการเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงโพ่งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการโรคในป่าให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ
3: เวลาโดนกิ่งไม้เกี่ยวเป็นแผลอาทำยังไง
4: ก็เอาโบกล่านี่มาผสมกับไอ้ปูนนะแล้วก็ไอ้ถูให้มันเมื่อขึ้นเลยแล้วก็ค่อยโปะปูนต้องไปหาไอ้ครูตาตู้อะใช่ไหมไปหาครูตาตู้ในป่าแล้วก็ค่อยมาเผาไฟพอเผาไฟพอไม้แดงแล้วก็เราจะหยอดลงในจะมีน้ำใส่น้ำไว้แล้วก็หยอดแล้วก็มันแดงใช่ไหมไฟไม้แดงมันจะละลายเองแล้วก็ขับเก็บไว
5: ้ลุงวิธีการหาหอยเนี่ยต้องหาได้แถวไหนครับ
4: ต้องหาแถวแถวห้วยข้างๆห้วย
5: เดี๋ยวพาผมไปดูเลยครับลุง
4: ครับ
2: ปกติแล้ววิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโพรงจะใช้เวลาในการเดินทางหาสมุนไพรยารักษาโรคมาเก็บไว้ที่พักเสมอเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่และสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้เลยในทันทีครับ ในตอนนี้ลุงก้าวจะพาเราเดินทางไปหาหอยชนิดพิเศษที่จะนำมาทำเป็นปูนขาวเพื่อใช้ในการรักษาแผลสดกัน
4: เอาเจอแล้วเนี่ย
6: อยู่ซอกดินนี่แหละ
7: ปกติมันจะอยู่แบบไหนครับ
6: ก็มันไหลมาแล้วก็มันจะอยู่ติดแต่ก้อนหินก้อนเถินอย่างนี้นะร่องห้วยนะ
5: แล้วปกติแล้วเห็นบอกว่ามันจะอยู่ตรงที่เกิดไฟป่าใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับส่วนใหญ่นะแล้วก็มันจะโตแรงร่องห้วยแล้วน้ำจะแทงลงมาหน้าฝนนะ
5: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไฟป่าจะต้องหาแบบไหนครับ
6: ต้องหาแถวร่องห้วยเหมือนกันคือมันหนีแล้วก็ตายก็กลิ้งลงมา
5: ทำไมมันเวลาเกิดไฟป่ามันถึงเจอหอยครับ
6: เพราะว่าหอยมันถูกไฟไหม้อะใช่ไหมคือถ้าหน้าฝนก็ต้องหน้าฝนมันจะเหลือแต่ซากที่ไฟป่าเคยไหม้ไว้แล้วนะนานๆนะแต่ทีนี้มันจะรวมกันในร่องห้วยพอน้ำมันแพงลงจากภูเขาอะแล้วจะรวมลงก็ไหลลงมาตามร่องน้ำ
4: ต้นโบก็หาได้ทั่วไปอะครับ
6: เดี๋ยวจะไปดูฟ้าห้วยมีนะ
4: ไปเอา

0: สรรพคุณของต้นโบกเนี่ยพอเราจะใช้สรรพคุณทาแผลที่แผลสดถูกมีดบาดหรืออะไรบาดใช่ไหมเขาจะโปะเมื่อโปะนี้เราต้องเอามือนี้ปั่นแล้วก็คลุกกับปูนเอาไอ้หอยคลุกตัดตัวเอาหอย
1: ต้องเตรียมเยอะไหมครับ
0: ก็ถ้าหอยเยอะก็ต้องใช้เยอะนะวิธีการเตรียมบางทีอันนี้ครับเขาสอนเพื่อดินชื้นหรอกนะกันพอดินชื้น
1: มีการเรียงแบบนี้
0: เนี่ยต้องเรียงกันนี้ก็ต้องสอนกันเป็นชั้นชั้นสรรพคุณก็หลายด้านสองด้านนะที่รู้นะข้าไว้ไอ้ผสมกับไอ้ใบเสือหมอบอ่ะบอกอ่ะนะมาห้ามเลือดที่มีแผลเลือดออกอ่ะแล้วก็ไอ้อย่างนึงอย่างเช่นเด็กๆอ่ะอย่างเด็กที่ไปกับแม่ที่อุ้มไปยุงกัดเขาจะเอาปูนนี้ไปทาที่

การให้มันไฟไหม้เร็วขึ้นให้มันหมดเร็วขึ้นแล้วก็ให้มันแดงเร็วขึ้นเพราะว่าไฟถ้าไฟไม่โหมแรงอ่ะมันจะแดงช้าคือปูนนี่นะพอเราเอาออกจากกองไฟใส่ในกะลามีน้ำอย่างเงี้ยจะเป็นปูนทันทีนะหอยเปลือกหอยเนี้ยแล้วก็เมื่อเช่นนั้นเป็นปูนทันทีก็ไปเอาไปใช้กินหมางได้เลยแล้วก็เอาไปพกไปในโรงในป่าก็ได้ทำยาได้เลยนะ

0: เขาจะเอาบีใส่มืออย่างนี้เลยเพราะว่าเราไปในโรงในป่าใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะก็จะหาอะไรมาทำไม่ได้หรอกเลยเราต้องมาบีบอย่างนี้แหละเนี่ย
1: ไอ้เวลาเราเป็นแผลเนี่ยมันจะทาจะทำไงได้บ้าง
0: ก็ต้องทำให้ละเอียดเนี่ยใบเสือมอบนี่นะพี่นะแล้วก็ค่อยปาในแผล
1: ในนี้ก็จะมีใบเสือมอบกับไอ้ที่เราทำ
0: ตะกร้าปูนครับแล้วก็ไอ้ปูนเนี่ยกับไอ้ปูนสำหรับปูนตัวปูนเนี่ยมันสามารถไอ้ยุงที่กัดเด็กๆก็ไปทาได
1: ้อ๋อยุงกัดแมลงกัด
0: แมลงกัด
1: ต่อยแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องทาเลยใส่เข้าไปในโปะในแผลใช่ไหม
0: โปะในแผลเลย
1: อันนี้คือห้ามเลือด
0: ห้ามเลือดครับ
1: รักฆ่าเชื้อได้ไหม
0: ได้หยุดหลายๆอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วเราก็กดไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: กดไว้พักก็เลือดไม่ออกแล้ว
1: คิดว่าสัก15นาทีหยุดไหม
0: ไม่ถึงหรอกพี
1: ่
0: แป๊บเดียว
1: ยังไงก็ต้องให้มันปิดให้หมด
0: ให้หมด
1: คือมือเราต้องกดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
0: ต้องกดไว้ก่อนนะ
1: ถ้าไม่ได้มือกดก็หาอะไรพันไปก็ได้
0: พันใช่ได้ความสำคัญที่อยู่ในป่านะครับคือว่าคนที่อยู่ในป่าท้องเสียกันแล้วตายถ้าไม่มียาประเภทนี้มาช่วยก็ไม่ได้คือความสำคัญก็คือต้นไม้อย่างนี้แหละน้ำมึงโจนี่นะหรือไม้เบนเนี้ยที่รักษาท้องร่วงได้ดีที่สุดอ่ะก็เปลือกก็ถ้าเราปอกใช่ไหมแต่จะปอกออกมาแต่เปลือกจริงๆเนี้ยอย่างเช่นเปลือกอย่างนี้เนี้ยนี่จะเอาเปลือกประเภทนี้ไปเผาไฟแล้วทุบ
2: อาการท้องร่วงหรือท้องเสียจะมีอาการปวดท้องและถ่ายอุจจาระบ่อยจนเสียน้ำในร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียและหน้ามืดจนทำให้หมดสติไปและถึงขั้นเสียชีวิตได้จากอาการน้ำดังนั้นเป็นโรคสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตในป่าอันดับ2เราต้องระวังการกินน้ำในบ่อน้ำขังนิ่งๆหรือรำธารสกปรกและห้ามกินอาหารที่ส่งกลิ่นเน่าเสียพยายามกินอาหารที่ผ่านความร้อนแล้วเท่านั้นจึงจะช่วยลดอาการติดเชื้อในกระเพาะได
3: ้ไม้เบนตะป่าอันนี้เขาเรียกอะไรคร
0: ับนางมึงโจครับเอามาใช้ทำยาแก้ท้องร่วงที่ติดเชื้อรุนแรงนะพวกบิดพวกเนี้ยคือเราต้องลนกับไฟแล้วทุบแล้วก็ค่อยต้มรักษาต้องต้มให้น้ำมันให้เข้มข้นหน่อยรักษาโรคพวกบิดเบิดนี่ได้คือไอ้ต้นเปลือกนี่แหละไอ้น้ำมึงโจนะมันจะขวาดกว่าพวกไอ้กระแบกใช่ไหมมันจะขวาดกว่าคือเขาจะเผาไฟแล้วทุบให้ช้ำๆแล้วต้มจนน้ำนี่แดงข้นเนี่ยขวาดมากเนี่ยถ้ายังไม่ทุเลาก็ให้ดื่มไปเลยจนกว่าหายแล้วมันจะห่างขึ้นไม่มีไฟก็ต้องเคี้ยวเอาอย่างนี้แหละไปทุบเปลือกมันสักหน่อยนะเป็นยุยี่แล้วก็มาเคี้ยวกินฮะมันฝาดมากต้องกินประจำนะต้องกินเยอะเลยละเพราะว่าไม่มีไฟเราอยากจะต้มยังไงลนแบบว่าให้น้ำยางมันออกพี่เนี่ย

0: มันแตกเองเนี่ยมันนิ่มลงอันนี้ได้แล้วนะเนี่ยเละแล้วเอาละใส่น้ำมันแล้วนะเอาถ้าต้มอีกก็เท่าไหร่ทำไมจะเข้มข้นขึ้นอีกเอาแต่อย่างนี้นะแต่ยาพวกนี้บางทีนี่เขาจะใส่น้ำเยอะเพราะเขาจะต้มเรื่อยๆกินเรื่อยๆด้วยถ้าเราไม่ต้มเรื่อยๆทำไมมันจะบูดบูดแล้วจะเป็นพิษต่ออีกอ่ะเออใช่ไหมทำไม่ได้อุ่นเนี้ยไม่ได้ในช่วงที่คุณรับประทานดื่มครั้งหนึ่งก็เกือบแก้วแหละเป็นแก้วแหละหลังจากนั้นก็ค่อยไปดื่มเรื่อยๆอย่าไม่ต้องมากก็แต่อยู่ที่ว่าเป็นหนักเป็นไม่หนักใช่ไหมถ้าหนักก็ต้องดื่มเยอะถึงจะแก้ท้องร่วงได้ถ้าผู้หญิงหลงในป่าไข้ทับฤดูอ่ะต้องใช้ไอ้ยาที่ไอ้พืชไอ้ชาวบ้านใช้กันคนป่านะคือไอ้ข้าวเปลือกกับเกลืออย่างละกรรมก็เราต้องกรรมอย่างละกรรมอ่ะอ้าว1กรัมเกลือก็1กรัมเช่นเดียวกันนะเกลือเม็ดนี่แหละเนี่ยเอาให้เค็มๆเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำต้ม
1: เรื่องสำคัญของผู้หญิงที่มักจะไม่มีสื่อไหนเคยแนะนำมาก่อนเราจึงขอให้ลุงก้าวช่วยแนะนำวิธีลดอาการปวดท้องสำหรับผู้หญิงมาฝากกันในตอนนี้ครับและเป็นวิธีที่คนในป่าเขาใช้กันมานานหลายร้อยปีแล้วและได้ผลเสมอ
0: แล้วดื่มน้ำก็คือไม่ต้องมากครึ่งแก้วก็ได้ครั้งเดียวครับว่าหายถ้าดีที่สุดต้องเป็นข้าวไอ้นี่ข้าวเหนียวเปลือกข้าวเหนียวดีที่สุดนะถ้าไม่มีก็ข้าวเปลือกเฉยๆนี่ก็ได้ข้าวเปลือกที่เราตำ
1: ใบหนาดเรียกว่าผูกพันกับชาวบ้านในป่ามาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งการคลอดลูกยังต้องใช้ใบหนาดต้มเพื่อชำระล้างตัวเด็กและแม่รวมถึงทำความสะอาดเครื่องมือช่วยคลอดและเอาใบหนาดไปเผากับหินร้อนๆเพื่ออยู่ไฟให้กับแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอีกด้วย
0: ขอบคุณใบหนาดก็คือว่าไอ้ถ้าเราเป็นหอผืดเราเอาไว้สุดดอมนะสุดดอมแล้วก็ดูดเข้าไปก่อนสองคือเราเอามาต้มกินก็ได้แล้วก็ไอ้ยังก็เราก็ถอนทางรากไปล้างน้ำก่อนนะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็มาต้มเป็นน้ำชาดื่มรักษาทุกโรคเหมือนกันแล้วก็ไอ้สรรพคุณเยอะไอ้ใบนาดนะผู้หญิงไอ้คลอดลูกหรืออะไรก็ต้องใช้ตลอดมาสรรพคุณคือตั้งแต่เกิดมาเจอใบหนาดไอ้ผู้หญิงที่ท้องที่คลอดลูกนะคลอดลูกก็เขาเริ่มละจะรองพื้นที่ผู้หญิงคลอดลูกอยู่ฝ่ายอ่ะจะวางไว้ที่เขานั่งรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะไปต้มแล้วก็น้ำนี่เอาไว้ล้างทารกใช่ไหมแล้วก็อย่างก็แม่ก็ต้องอาบเหมือนกันแล้วก็เอามาประคบท้องแล้วก็เผาก้อนหินก็ใหญ่พอประมาณนะไม่มากนะแต่ก็ให้ประคบท้องให้มันลุกเข้าอู่เรียว
2: ไปหนาดเรามาเอามา
0: เอามาประคบ
2: โดนกับไฟก่อน
0: ครับ
2: ให้มันดูดเหรอ
0: แล้วก็ประคบแผล
2: แล้วมันต้องบีบนวดอะไรไหม
0: ไม่ต้องพี
2: ่ประคบอย่างเดียว
0: ครับนะโอเคนะพี่นะโอเคเปล่า
2: ทำมันอุ่นทำไปหลาย
0: ครั้งเลยหลายครั้งแล้วก็แอดครั้งสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็พอไอ้นั่นก็มัดไว้เลยมัดไว้
3: ทำไมต้องอ
0: ั่
3: งไฟครับ
0: ฮะ
3: ทำไมต้องอั่งไฟ
0: ต้องอั่งไฟคือความร้อนแล้วก็ไอ้ยาอันนี้ก็มันจะไอ้นั่นคล้ายๆไอ้อะไรนะ
2: มันจะออกมา
0: จะออกมา
2: น้ำมันของมัน
0: น้ำมันของกลิ่นมันด้วยแล้วน้ำมันมันด้วยเนี่ย
2: ก็ไว้อย่างนี้ทั้งคืนเลย
0: ทั้งคืน
2: เช้าก็แกะออก
0: ค่อยแกะออก
2: ทำไมหายก
0: ็ถ้าทำอัดทำอีก
1: ที่ท่าน

0: ผู้ชมได้ยินได้ฟังนี้อาจจะดูเหลือเชื่อมากเกินไปแต่วิถีของชาวบ้านชาวเขานั้นในอดีตของไทยผูกพันกับใบหนาดอย่างมากและคนในอดีตมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งเวลากลัวผียังใช้ใบหนาดมากันผีตามภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาเรียนรู้ไปตามยุคสมัยแล้วว่าใช้กับโรคอะไรได้บ้างและไม่ได้บ้าง
1: ปกติถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็ต้องเจอคือว่าเราต้องไปดื่มน้ำในลำธารเมื่อฉะนั้นในลำธารมันมีพยาธิคือเราต้องไปทำลายพยาธิด้วยไอ้เท้าอันนี้นางทูอีเนี่ยนะไปดูกันไหมไป
0: ในสารคดี Why Survival ของเราคุณแบงค์ภาคินได้พยายามนำเสนอว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในพื้นที่น้ำขังตามพื้นดินโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตามพื้นที่สัตว์ป่าชุกชุมเฉพาะในบริเวณนั้นจะมีพยาธิอยู่มากชาวกะเหรี่ยงโพรงก็จะมีวิธีการถ่ายพยาธิอยู่บ่อยๆด้วยเช่นกันครับ
1: นี่แหละเนี่ยที่เขาเรียกว่าเท้านางทูอี้เนี่ยจะอยู่ตามอย่างนี้ในป่าอย่างนี้ปกติมันจะอยู่ชอบอยู่อย่างนี้
2: เลื้อยตามต้นไม้เหรอ
1: ครับครับมันจะขึ้นเลื้อยตามต้นไม้อันนี้มันสรรพคุณที่เราต้องถ่ายพยาธิถ้าใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับ
2: วิธีการ
1: ก็ต้องต้มและเพื่อเอามาดื่มน้ำ
2: ปกติก็คือต้องกินอย่างนี้ทุกวันไหมครับ
1: ก็ไม่ทุกวันหรอกถ้ามันถ่ายพยาธิออกอะนะ
2: เราอยู่ในป่าเรารู้ว่ามันมีพยาธิแต่รู้สึกมีอาการยังไงครับ
1: ก็บางครั้งก็ปวดท้องหรือว่าขึ้นไส
3: ้สาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะครับของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะอยู่ประจำหรือว่าคนที่เดินทางผ่านเข้ามานั่นก็คือไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งมาลาเรียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากยุงนะครับยุงก้นป่องยุงเนี่ยนะครับจะออกมาหากิน2รอบนะครับในเช้ามืดแล้วก็ช่วงพลบค่ำก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินดังนั้นนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีเดียวที่เราจะป้องกันได้นั่นก็คือการก่อไฟนะครับเพื่อทำให้เกิดควันสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นวิธีนึงนะครับที่จะทำให้เราเอาตัวรอดจากยุงก้นป่องหรือว่าไข้ป่าไข้มาลาเรียได้ดีที่สุดครับ
0: การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายกับเราโดยเฉพาะเวลาอยู่ในป่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมากโอกาสที่เราจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและติดเชื้อต่างๆนั้นมีโอกาสสูงมากและถ้าหากเราได้รู้จักการป้องกันและวิธีการรักษาตัวเองจากวิธีการของกะเหรี่ยงโคร่งนั้นแม้บางวิธีเราได้นำเสนอไปตามความเชื่อและยังไม่มีการรับรองจากทางแพทย์แต่ก็อาจเป็นวิธีการสุดท้ายถ้าคุณหลงป่าและเจ็บป่วยและไม่มีสิ่งไหนติดตัวไปเลยนั่นเองครับ
4: และวิธีการที่เราได้นำเสนอไปนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันจากทางแพทย์สมัยใหม่นะครับแต่ก็เป็นวิธีที่คนที่อยู่ในป่านะครับได้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับหลายร้อยปีมาแล้วและก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้นได้เพื่อการเอาชีวิตรอดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณของชาวโพรงนะครับหรือชาวกะเหรี่ยงโพรงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติที่มาอย่างน่าสนใจและมีเสน่ห์อย่างมากครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปนะครับคนเดินเรื่องในครั้งนี้ด้วยครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาก็ได้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตราดมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะโหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเองตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
3: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลยแสดงว่ายิงกันจริงๆด้วยโอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วยเฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตกลงสู้กันเป็นยัง

0: ือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้

0: ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
2: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ
3: ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่

0: อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อ
1: ัน
0: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
0: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำ

มีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีย์คือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมหาดต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มหาดเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบของประเทศไทยภาคกลางเรียกหาดภาคเหนือเรียกหาดหนุนภาคใต้เรียกมหาดมหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นตั้งตรงสูง 15-20 เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบผิวเปลือกนอกลำต้นครุขระสีน้ำตาลไหม้แตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆใบเดี่ยวรูปไข่ขอบขนานเรียงสลับปลายใบแหลมโคนใบเว้ามนขนาดกว้าง 5-20 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรผิวใบมีขนสากทั้งสองด้านขอบใบแก่เรียบหรือเป็นคลื่นบางๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจะออกดอกเป็นแท่งกลมขนาดเล็กสีขาวอมเหลืองรวมเป็นช่อตามง่ามใบปลายกิ่งผลเป็นผลรวมรูปทรงกลมแป้นใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตรเปลือกนอกผิวครุขระสีเขียวเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อผลค่อนข้างนุ่มเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวานรับประทานได้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งมหาดเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากเนื้อไม้หยาบแข็งเหนียวและทนทานปลวกและมอดไม่กินสามารถเลื่อยใสตกแต่งได้ง่ายนิยมใช้ทำเสาหมอนรองรางรถไฟและใช้ทำเครื่องดนตรีเช่นลูกโป่งลางรากใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเปลือกใช้ทำเชือกสรรพคุณทางยาแก่นมหาดรับประทานแก้อาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อใช้ถ่ายพยาธิทาแก้ผื่นคันรากใช้ลดอาการไข้แก้กระสายเส้นเอ็นแก้พิษร้อนเปลือกใช้ลดอาการไข้สารสกัดจากมหาดใช้ลดอาการผมร่วงกระตุ้นการงอกของเส้นผมแก้โรคเริมช่วยให้ผิวหนังขาวขึ้น

ึกสาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะค่าโมงต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในน้ำมีปลาในนามีข้าวแม้ปัจจุบันสุโขทัยก็ยังเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้มีค่าหลายชนิดซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถึง12แห่งมะค่าโมงพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัยจัดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทหนึ่งมีชื่ออื่นเรียกตามท้องถิ่นภาคกลางเรียกมะค่าโมงมะค่าใหญ่ภาคเหนือเรียกมะค่าหลวงมะค่าหัวคำมะค่าโมงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ลำต้นมักเป็นครีบและปุ่มปมโคนเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือชมพูอมน้ำตาลกิ่งอ่อนมีขนคลุมบางๆใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับใบย่อยติดตรงข้ามกันเป็นคู่ 3-5 คู่รูปไข่หรือรูปรีปลายใบทู่เป็นติ่งโคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อยออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมดอกสีเขียวอ่อนแต้มสีแดงผลเป็นฝักแบนเปลือกแข็งและหนาเรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้างขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมะค่าโมงมีประโยชน์หลายด้านเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานเอื้อยใสเจาะกลึงยึดเหนี่ยวตะปูได้ดีขัดเงาง่ายจึงนำไปใช้ในการก่อสร้างทำเสาพื้นไม้เครื่องดนตรีปุ่มมะค่าโมงซึ่งเป็นส่วนของเนื้อไม้ที่โคนต้นเมื่อฝานออกเป็นแผ่นมีลวดลายแปลกสวยงามนำไปตกแต่งเครื่องเรือนเนื้อไม้และส่วนอื่นๆใช้ย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมให้สีเหลืองและสีน้ำตาลเปลือกทำน้ำฝาดใช้ฟอกหนัง

0: พงษ์พักวชิระปัญจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์วชิระปัญจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: พี่หมีสวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับขอบคุณ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค
2: ่
4: ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมาแล้ว
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
5: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวว่าลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
5: ทำไมพี่ออฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอ่ะโปสเตอร์ต่างๆอาการของโรคนี้ต้องไปหาหมอฝ่ายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่ออฟซ้อมตายเลยนะคะ
3: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทำงานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
5: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่ออฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
5: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เ
5: กิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
4: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนเนอะแล้วเราค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนบายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3 2แล้วอ่ะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอ่ะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้

0: ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้น
1: คือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได
2: ้
1: เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินดาราซึ่งอยู่ตรงนั้นอะฟังและต้นจะกริบก็น้ำตาไหลลงพี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่อ๊อฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็แบบก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเ จาะให้เลย
2: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
1: ใช่แล้วก็รีบไป
3: สำหรับพี่อ๊อฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันนึงที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่อ๊อฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
4: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้วเรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมาด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอละมันต้องให้กูแล้ว เต็มไปหมด
1: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
4: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแดมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
2: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
4: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะ
2: ครับ
4: แต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไง
2: ครับ
4: เพราะบางคนยังไม่มีเมีย
2: พูดถึงใครอีกครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
3: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่อ๊อฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
5: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
2: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
0: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอ่ะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
3: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตั้วมันตกใจไหมคะ
0: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
3: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
1: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทําละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยอีกห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทําอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหมอคือฟังหมอให้ว่าตอนนี้มันถึงไหนยังไง
6: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
1: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
6: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
1: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดี
6: ครับ
1: พลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามอะพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
3: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะคะ
1: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
6: ถ้าข้างขวาพี่อ๊อฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่อ๊อฟ
1: แต่จริงตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
6: ทำไมล่ะคร
1: ับพี่ขี้เกียจ
6: ได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
3: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่อ๊อฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างนึงนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันนึงมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อพ่อไลฟ์ฟันเรารีบเราพ่อเป็นอะไรพ่อ

0: นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ย
3: กุ๊กกู
2: ป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โถแม่
2: เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ยไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กูกูกูกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรแค่หรอกครับ
3: มันไม่หยุดสิ
6: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่า
2: หมวย
5: ค่ะ
2: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
2: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
7: ค่ะ
2: เดี๋ยว
7: ให้กำลังใจนะคะ
8: มันไม่เรียบร้อย
2: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ใช่แขกเดี๋ยวแขกเข้ามา
2: บีบีไรเฟิล
1: ครับ
5: ค่ะแม
2: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
5: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
2: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
3: กูกู
2: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วต้องเยอะตั้งแยะ
3: เอ้ากูกูกูกู
8: อีกสักเรือนไม่ได้
1: อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะเพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
3: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
2: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
0: เฮ้ยแม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
8: ใช่ไหมโอ้แค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
8: ไม่มีอ่ะไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม
1: ่แม่มาคุยกับพ
3: ่อเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
0: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
3: ขอบใจแม่จ๊ะแม่จ๋าขึ้น
1: ครับ
3: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
1: ไม่เอาอ่ะพ่อพ่อขึ้นไปทำเองอ่ะ
3: เอาไอ้นี่

0: ม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวนี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยซิจะได้แข็งแรงนะ
2: ใช
1: ่ขึ้นไปขายเองได้
2: ใช่
0: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
1: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
0: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะ
2: ต้องนั่งปล่อย
1: แล้วแบบกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็คอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากๆ
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยอ๋อไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
0: ผมไม่อยากไปชื่อเขาหมดแล้วนี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่ออฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้านแล้ว
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
4: ่อ
2: ันนี้ปีใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรอย่างเงี้ยยังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: ดูรูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
4: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
0: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหร
0: ือ
1: เขาจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ
0: ่
1: ะคือเขียนไว้อ่ะโอ้ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเบ้น
0: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
2: อ้าว
1: เบ้นที่มันโซโซ
2: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โ
1: อ้เออแค่นี้แรงไม่พอ
0: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันทีนี
4: ่เขียนสวย
0: ไห
4: ม
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่ออฟเป็นยังไงครับ
5: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่ออฟมา
0: ครับ
5: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้
1: ไม่ช่วยได้อ่านยากมาก
5: ไม่ออก
1: อ
5: ่
1: านยากมาก
4: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
1: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มัน

0: ็จะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแต่เขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะบางหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
1: ตั้ง
0: ใจช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
2: ทีนี้ก็ได้ ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่อ๊อฟยังไงบ้างคะ
3: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาก็จะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู่
4: ครับ
3: โอ้โหออกไปเดินผ้าแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
1: ันไม่นอนไม่หลับ
3: ว่าแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไม่อยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
4: เขานอนไม่หลับ
1: เดี๋ยวต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
4: น้ำหลับเลยหลับสนิทเลย
1: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
2: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
3: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเป็นเราก็ปูที่นอนไงปูที่นอนที่ห้องนั่งแน่มึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
4: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่อ๊อฟมีอะไรบ้าง
3: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือต้องทำแบบคลีนมากเลย
4: ครับ
3: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
4: ั
3: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
2: ้ออ
3: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
1: กวนทั้งคืน
4: กวนทั้งคืน
3: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
1: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
4: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
1: ไปหมด
4: ครับ
2: แพทย์แผนปัจจุบันเลือก
3: ใช่แพทย์ทางเลือก
2: ก็ไป
3: และฝังเข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
1: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
3: ใจ
1: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
4: ครับ
1: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
4: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ย
2: ไม่เป็นไร
4: รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่อู๋ว่า
1: สารันยูทำเปล่าสารันยูทำหรือเปล่า
3: รู้แล้วทำไมพี่อูถึงไม่มีเมีย

0: ขาเห็นพี่กับพี่ออ
1: มใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนึกตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
2: ครับ
0: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
1: เจ้านายเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
2: ครับ
1: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาโกรธ
0: ใจ
1: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
0: ้
1: ที่เราปล่อยเพราะว่าเสาเหตุนี้คือชาติที่แล้ว
2: ไปจุดเข้ามา
1: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
2: ครับ
1: ก็ทำวันอะไรวันพระรหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับที่ทำมาชาติที่แล้วอะไรอะไรก็ขอขมาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดกก็บอกอายกเข้าโทษให้กูเลยได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
0: ของเก่ายก
1: แสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
0: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อ
1: ไปทำมั่งไม่เชื่อคนดี
2: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
1: ผลไม้ห้าอย่าง
2: เฮ้ยโอเค
1: ดอกเอ้ยเน้นดอกไม
0: ้สีขาว
1: เทียน
2: อ๋อสีขาว
1: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่สามารถเอาผิดเราได
2: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
1: ้
0: อโหสิ
2: เหมือนเสมือนลาบวชเอ้ยเกียบกราบขอบพระคุณครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันแต่พี่แดงไม่เคยขอคนเลยกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
2: แต่เราสบายใจ
3: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
0: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าวันนี้พี่อ๊อฟกล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุด
2: ๆมันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลเหรอครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
4: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแล้วแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตัวเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
2: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
0: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
2: มันเกิดอะไรขึ้น
0: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
2: เส้นที่4ใช่
0: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบ ทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได
4: ้
0: คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้อืมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันนึงคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ
4: ่
0: ะต้องทำอย่างเงี้ยอืมเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
2: คร
0: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่างสองตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอ่ะไวรัสอ่ะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
2: ยาที่
1: ปั่นรู้ป่ะฮะ
2: โรคอะไรครับ
1: เบลลาซี
0: ่แน่เห็นนั่งนี
2: ่เห็นนั่งเขียนอีก
1: มึงลองเป็นโรคนี้สิ
2: โอ้เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล้ว
0: ไอ้ตัวร้าย
1: ไม่ออกง่ายๆด้วย
0: ตัวร้าย
2: มึงรักลาหูตัวนี
3: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
0: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
3: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
1: ทราบครับ
3: พี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
1: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
2: ก็ใช้กับเขาบ้าง
1: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพ
2: อ
1: เพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
2: ครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ยาเป็นเพราะเราหรือเปล่า
3: อ
1: ดคิดไม่ได
2: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่ออฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
1: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
0: แมนมาก
2: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
0: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
2: มันเติมเต็มกับเรายังไงครับเวลา
0: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
3: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
5: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
6: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
5: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระไม่หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
6: ่ไม่ดิ
5: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
6: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
5: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
6: นาฬิกากุ๊กกู้ดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
5: กู
7: พ่อทำสำเร็จแล้ว
6: ไม่กดตกลงไว้ยังไงครับ
7: กูกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
6: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
5: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับ

0: ต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากมากที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
1: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเรา
2: ไม่ต้องเลยนี่บีบีไลฟ์ดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้น2นี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
3: จะกลัวทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้วจะเล่นหัวสิ
0: บ่นอย่างนี้แหละครับ
3: ขึ้นไปขายนาฬิกามันจะได้ใช้ได
0: ้แต่จริงๆแล้วอ่ะ
1: ดีขึ้น
0: ยิ่งบ่นมากเท่าไหร
4: ่ก็ไม่ต้อง
0: แล้วก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
1: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
3: นี่ได้เอาไหมเอาไหมท้าเธอ
1: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่งเนี่ย
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูกูไม่น่าเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่างต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันกูเอ้ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: กูขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีนึงบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมาก

0: ากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได้
1: แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช
2: ่ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
1: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็แปดเก้าสิบแล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ100%นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
1: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
1: ครับ
2: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นไงก็อยู่มัน
3: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
2: ทำครับ
0: ทำค่ะทำทุกวัน
3: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงๆแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันหนึ่งมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
5: พี่อู๋ล่ะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
1: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอ่ะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
3: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
2: ชีวิตผมทั้งชีวิต

0: ิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
2: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
4: สู้ซาบซึ้งเลยร้องไห้ร้องไห้เลย
0: น้ำมูกน้ำตาไหล
5: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
3: ์พี่มีอูเหรอครับ
5: เออนั่นแหละ
6: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามาข
3: อไปเลยอะไรบ้างคร
0: ับ
3: อาจารย
0: ์ดอกไม้ห้าอย่าง
3: ห้าอย่างห้าสี
0: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
3: นั่งกับพื้นนั่งกับ
0: คุกเข่า
3: คุกเข่า
0: พนมมือ
3: พนมมือขึ้น
0: ขออภัย
3: ขออภ
0: ัยเมีย
3: ขออภัยเมียไม่ว่าจะ
0: กายกรรม
3: ม
0: โนกรรมวิธีกรรม
3: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
4: ขอเสียงให้เธอนะ
0: ใช่แล้วจ๊ะ
3: แล้วจ๊ะแล้วปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลย
0: ไม่ใช่ไม่ใช
2: ่หอมแก้มหนึ่งที
0: หอมแก้มก่อน
3: หอมแก้มก่อน
0: หอมกูนี่ดิ
3: หอมอย่างนี
0: ้ดีมาก
3: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
0: ยัง
3: ซุกไม่ได
0: ้สองข้างนี้
3: ข้างนี้และซุกได้ยัง
7: ไอ้มึงคิดอะไรกับพี่ออฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง
8: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วย

0: เข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัว

0: ั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
1: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
0: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้อง อยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
1: ่
0: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
1: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
0: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
1: ค่
0: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
1: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
1: ครับ
0: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
1: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
0: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด
0: 10บ่อ
1: 10บ่อใช่ไหมครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
0: ใช่
1: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
0: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์
0: อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการลดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10กว่า
1: 10กว่า

0: แสงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค
0: ่
1: ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก
1: ็
0: รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างคร
1: ับกวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับ
2: ว้าว
0: ก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้ค่ะ
0: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กะเพราอะไรก็ได
1: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สลัด
1: สลัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
3: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองริชวูดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขา

0: ก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้แล้วน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมา ครับผมนี่เฮ้ยรอลาแมวครับพี่รอแมวครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: มาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราเลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนซ่อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยว

0: ดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างถ้าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
1: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
0: ครับ
2: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
0: ครับ
2: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี่
3: นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยครับ
3: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มสองกลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ขอช่วยครับ
1: โอเค3 4
0: คร
1: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่เกาหลีอยู่ได
3: ้ครับเป็นร้านปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
6: ไม่ทัน
1: อ๋อไม่
6: อ
1: ๋
6: อไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
7: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
4: ครับตอนนี้เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
7: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
8: ตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปินโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันซื้อให้ได้ขอบคุณมากเลย
9: เป็นชุดก็มี130
1: 40 100เหรอพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
10: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
10: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันนึงเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
10: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการ

0: คะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
1: นี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปปุ๋ยร้อน
2: เอาร้อนเหรอ
1: ร้อนอ่ะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้นเต็มเน้นๆเลย
3: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
2: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่คราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดเป็น100ชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
1: ครับ
5: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเห็นพ่อค้าพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความ

0: ร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: จากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศกาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโท

0: จักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวมประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยความมันคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายและผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดูกหางดำ 11,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 25,80 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร30ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยา55สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสารชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัททังโก้เลเทอร์จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์กู๊ดกู๊ดร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกกกลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ดกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML4 และ KUML8 ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อสวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ

0: 10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
1: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังหนึ่งแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้ยิ่งนานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไทรงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไทรงามและมูลนิธิชัยพัฒนานำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ที่นั่นดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเศรษฐาทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเศรษฐาทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์อยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่น่าเครื่องนมัสการน้ำมนต์ทนพิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนทรงเดิมเนินธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมนต์ทนพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้ายืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการ บำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดสังมัทยาสุขาวดีพระยุหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุบรรคีรีสุบรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเบนหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อจิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุบรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลประธานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้คุณระบุคลากรเข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูระบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineering และ Mathematics เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา

ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลัน

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2430
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่เลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกครับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกีย

มาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1,40,000สโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์หนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2,200,000สโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด50,000สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลีเปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากอะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้น

มันจะเป็นแนวยาวเลยมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลทสองอันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลทสองเพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคนึงอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอมาขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟหรือพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 2 2บุหรี่ทั่วๆไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบ

0: เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ
1: ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยานที่เอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้น

ือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: ได้พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาสิว่ามือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช้
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเนี่ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลง

0: ค่นั้นเอง
1: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
0: ใช่
1: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะว่าเราตัดกันเยอะด้วย
1: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
0: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
1: โอเค
0: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
1: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
0: ดีกว่า
1: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
0: ใช่ๆ
1: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
0: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
1: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่ไ
0: หมใช่
1: ว่าเป็นโครงคัตเอาท์คือ2เมตร40อ่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
1: พอดีคำนวณไม่เกือบพอดีอ
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
0: 3เส้น
1: ประมาณ3เส้น
0: 3เส้นครับ
2: โอเค
1: เมตร7เมตร7เมตร5
0: ถูกต้อง
1: 40 40
0: 2ตัวครับ
1: โอเคว
0: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
1: เ
0: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: ทำไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวใบเลื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ได
1: ้บาลานซ์
0: ตรงไหนก็ได
1: ้โอ้ต้องริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
0: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกันไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เหลือห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่2อยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่งขวาน
1: ะ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเดี๋ยวผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไว้เลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นๆชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ่ะใช่มั้ย
1: ถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นประกบตัวนี้ไว้แล
1: ้
2: วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70นี่เราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
0: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่งเราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อเดียวกันที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
0: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
0: แต่ทีนี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะ
2: ครับผม
1: ให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: มาได้ครบทีเดียวเลย
3: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
0: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
0: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
0: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
0: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนนี
2: ่แต่ไม่ต้องซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
0: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี่
1: ใช่อันนี้เราก็จอดทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
2: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
2: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
2: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
2: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
2: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ต
1: ั
2: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
1: ใช่ครับ
2: หัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
2: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดด้วยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ดาวแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: เป็นต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต่ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายข
0: ึ้นเรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์มากขึ้นก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: เบส
1: ิ
0: กก
1: ่
0: อนอ่ะโอเค
2: ครับมีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้จะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
0: ให้ไปลงเลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะหล่นลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นงี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: อ๋อข้างเดียวก่อนแล้วเป็นอย่างงี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอ
2: ตั้ง
1: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
1: แบบนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลย
2: ปึ๊บเอาเลยนะ
1: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก

0: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้ว
0: ครับ
1: นี่ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลยนะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: ครับครับครับ
2: เป็นฮุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่นี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด
2: ้
1: านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: นี้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะ

คอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างพัฒนาบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับอมรินทร์ทีวี

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐ

0: ทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ากรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
2: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
0: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
2: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามแล้วนี่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไร

0: นะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาลานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
3: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเนอะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนอะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกบัวค่ะ
3: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างแล้วก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทําสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สําหรับปลูกผักจากความทรงจําเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลําห้วยมีคลองน้ําสําหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: ผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้ไงอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาเลยเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้าอันนี้สนแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลด คือแบบกำ

0: นกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะโอเคตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยเราก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
0: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
3: ได้เห็ดได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
5: อาจารย์ฝากอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
6: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกไหมฮะ4,000เราเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
6: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
8: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
7: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำ

0: ทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
2: ่ๆแต่นะคะที่มาขายงามวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
3: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้าความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีตานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้น ตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
7: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
3: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆเข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตาม
9: ันจะมี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขา

0: ตา
1: สิบตา
0: สมมติว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
1: แมลงจะมี6ตาส่วนแมงมุมจะมี8ตา
0: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
2: มันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะม
0: ีแค่1โอ้ยคนนี้รู้จริง
2: มาดูแมงมุมหรือ
1: บึ้ง
0: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
3: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
0: โบราณกับบึ้งไม่โบราณ
3: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
0: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ลงไปทางนี้หรอ
0: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ที่ปูนใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17มันดูมันจะเป็นแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ครับ
1: สามสี่ก็หาไม่ดีเลยเหมือน
3: เอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมกับเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ไปสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมันจะเข้า
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
4: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
1: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
1: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นปะ
1: ป่อง
0: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
3: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
1: เลยออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดหนึ่งแล้วค่ะ
0: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั่นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
0: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมนี่ดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: ัวนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใยเพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
5: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
6: อ่ะรู้มั้งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
7: สี่ตาม
6: าดูกันเห็นตาเขาไห
7: มมีด้วยตาปาก
6: ตาอยู่ตรงนี้นะ
5: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
6: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
3: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็แม่จะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่แล้วหนูวาดบ้านบึ้ง
2: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
6: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
7: พร้อมอยู่ดินกับกำแพง
6: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับมีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
5: ใย
6: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
7: ก
6: ็
7: หลอกล
6: ่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียบในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
3: หาเลิกกันได้ไหม
6: ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: ไกลกว่าแต่ตอน
1: เช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แรงดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
4: ที่ร้อน
5: อ่ะอีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
6: ้
1: ว
6: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
5: โอ้นู่นนี่พี่เขาเจอกันแล้วไปดูสิไปดูสิ
6: รูบึ้งครับนี
5: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
5: ่
1: ค
5: ่
1: อย
5: ไอ้ตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
5: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายยายมัน
5: ลองล่อดูสิ
7: มันตกใจแล้ว
5: มันตกใจแล้วเนาะ
7: ตกใจแล
5: ้
7: ว
5: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูได
1: ้
4: โอ้ขอลอง
5: นี
4: ่ผมขุดบนเพดาน
7: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไปแล้ว
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
1: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
5: มาดูขาไม่ขาดบึ้ง
6: บ้าไอ้ออกมาแล้ว
5: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
5: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอ้เขี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
5: ต่างกันยังไงอ่ะ
1: แต่ถ้าเกิดชิงแล้วก็ชิง
5: ไม่มี
1: ชื่อตรงท้องเหรอ
5: ดูต้องดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
1: ใต้ท้อง
5: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆอ่ะเห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี

0: แมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะหนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
2: เห็น
1: เยอะมากเลยนี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็ฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
2: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
2: เพื่อนมันหูออกมาไม่ฝากลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ที่ด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบนนะครับ
3: โอ้ยนี่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆนี่ดูเบลเลอร์เลยเห็นไหม
1: มีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
2: ขอไปดูห้องลับค
1: ุณได้เลยเดี๋ยวเราจะ
2: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
4: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
5: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
6: มาหาเบิ้งกลางคืน
7: ตื่นเต้น
6: แต่ว่ากลัวผี
8: ไม่มันเป็นข้าวหัวมันไม่ออกมาหรอหรือไง
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ย นะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
6: มันอยู่ไหนเน
1: ี่
6: ย
1: นี่ไงกำลังหา
6: ด้วยกันมันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิ
6: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
6: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
6: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหมนี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
6: แล้วก็แปะยันมุมแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสิว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหมแมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็คือ
9: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
6: สรุปว่าไม่มีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
6: จริ งด้วย
1: นะครับนี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
9: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
9: มันเนียนมากเลย
1: เนียนมากเลยเนาะ
9: มันสามารถมีห้องลับได้กี่ห้อง
1: หอกเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
6: ไม่เคยรู้ว่า

0: เบิ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อเบิ้งสนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นแทรนทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วมันมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
1: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกๆให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็เบื้องแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรม

0: ทำตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมาธิสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมาธิสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟัง

0: เก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
1: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วๆห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
0: ใช่ะะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
1: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
0: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
1: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
0: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
1: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
0: ึ่
1: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
0: ก็คือ
1: ริทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
0: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
1: นะคะ
0: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้

0: ได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
1: นะคะ
0: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
1: สุดท้ายเลยค่ะ
0: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
1: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมาธิสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนึงที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากินแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนรางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบำบัดจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบำบัดเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะ

ครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพโดยการฝึกการครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คําว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังคือหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในไอเนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่ได้รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านได้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่าง

0: นี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับอ่ะสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SIM ตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปลผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิดปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันนี้คือโอเวอร์เรสปอนส์นะครับต่อไปคืออันเดอร์เรสปอนส์ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยที่สั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับ
1: สำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมาธิสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมาธิสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแ

0: การจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรในกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันต้องใช้มันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาของการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีมั้ยคะเป็นมั้ยคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างมั้ยคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับและกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของ

เรียกมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยใน

ิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมอย่างที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบีบผ้าค่ะบีบผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะบีบผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี้ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้สองนิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอาถือไปในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นการลอยลูกปัดหรือว่าเนี่ยลอยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอ

ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียน3เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรืออย่างไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหน
อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบาง

0: ส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่หมายอย่างที่หมายบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคําว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนกันการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้เงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรับรู้ทางสายตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนนำต่อไปและสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหานี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะให้เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ อันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2 ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมี กิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์

0: ปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
1: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำเห็ดนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขี้เหล็กบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิพบทั่วไปในป่าดิบและป่าเบญจพรรณในทุกภาคของประเทศไทยคนทั่วไปเรียกว่าขี้เหล็กภาคกลางเรียกขี้เหล็กใหญ่ภาคเหนือเรียกขี้เหล็กหลวงภาคใต้เรียกขี้เหล็กบ้านขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางเรือนยอดทรงพุ่มแต่กิ่งก้านออกรอบลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 8-15 เมตรเปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาลมีรอยแตกเป็นร่องตามยาวใบประกอบแบบขนนกสีเขียวเข้มเรียงสลับมีใบย่อยรูปขอบขนานออกตรงข้ามกัน 5-14 คู่โคนใบสอบเข้าเล็กน้อยปลายใบหยักเว้าเล็กน้อยเรียบออกดอกสีเหลืองรวมกันเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งยาว 20-30 เซนติเมตรดอกมีกลีบเลี้ยง5กลีบโคนกลีบเลี้ยงสอบเข้าเล็กน้อยกลีบเป็นอิสระงุ้มเป็นรูปช้อนกลีบดอก5กลีบแยกออกจากกันออกดอกตลอดทั้งปีผลเป็นฝักแบนสีน้ำตาลบิดโค้งงอเล็กน้อยแต่ละฝักมีเมล็ด 20-30 เมล็ดเรียงตามขวางขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากใบขี้เหล็กบ้านมีธาตุไนโตรเจนสูงจึงนิยมปลูกเป็นไม้บำรุงดินใบใช้เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเมื่อใบร่วงหล่นช่วยปกคลุมดินและรักษาความชื้นในดินหรือปลูกตามแนวระดับบนพื้นที่ลาดชันเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและยังใช้เลี้ยงครั่งได้ดีอีกด้วยเนื้อไม้ขี้เหล็กบ้านมีสีน้ำตาลแก่เกือบดำมีความแข็งและเหนียวมากนิยมใช้ในการสร้างส่วนที่รับน้ำหนักของบ้านเช่นเสารอดตรงเป็นต้นใบขี้เหล็กใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเหลืองอมเขียวหรือน้ำตาลอมเขียวนอกจากนี้คนไทยยังนิยมกินใบอ่อนและดอกขี้เหล็กเป็นอาหารอีกด้วยทุกส่วนของขี้เหล็กบ้านใช้ประโยชน์ทางยาได้ทั้งสิ้น

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
0: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
0: ค
3: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนนะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยตรงนั้น
0: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
0: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
0: ก็คือปวยกัก
3: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
0: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
0: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
0: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
0: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
0: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
0: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
0: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตากเนาะ
0: ตากไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยจะตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยนี่อันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานมั้ยคะกว่าที่เราจะกินได้อ่ะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
2: ค่ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะน
2: ้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มีขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โหตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อัมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
3: ดูก่อน
2: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
3: ่นี่เป็นผักกาดดอย
2: ผักกาดดอย
3: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ่ใหญ่มาก
2: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดๆดูกรอบๆมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
3: เออส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดต้มนั่นก็ได้ครับ
2: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
3: ทำได้หลายอย่าง
2: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
3: ัก
2: ดองก็ได้ต้มก็ได
3: ้
2: ก็เหมือนผักกาดทั่วใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
1: ็
2: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
1: ไม่ดีละ
2: ไม่สวยแล้ว
1: มันหักละ
2: อืม

0: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะ
1: แล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
2: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
2: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
2: ตัด
1: ก้อนไหนดี
2: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอาแค่นี
2: ้
1: ค่ะ
2: แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดๆกับกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
2: ข้างบนใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าเป็นให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
2: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
2: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะ
3: นอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
2: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้วค่ะ
1: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
2: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
3: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
1: ปึ
4: ๊บพอแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
4: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
4: ่
1: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
1: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แม
4: ่ไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
1: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
1: อันนี้คือแม่ขยำเลยนะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
1: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
4: ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
1: คือเป็นเครื่องเคียงที
4: ่เครื่องเคียง
1: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: สุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
1: อันนี้ okay, แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม
1: ่
4: ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
1: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
1: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
1: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
3: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้ปีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ

0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
1: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
1: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
1: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
1: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
1: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
1: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ
1: ใส่หมด

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้วคือจะเสร็จแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิ

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาค่ะ
2: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลย
2: โอเคลงได้เลยค่ะหมู
0: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อย
1: ปรุงรสมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
2: โอเคเสร็จแล้ว
3: เสร็จแล้ว
4: ไวมาก
3: ไวมาก

0: ่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะคลุกก่อนนะคะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่โหแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยอร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักช
0: ี
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
2: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
2: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูถือว่าเป็นแมลงที่มีศักยภาพในกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์มักพบมากในภาคใต้และมักอาศัยแพร่กระจายอยู่ตามต้นสาคูซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านมักนำมาเป็นอาหารของสัตว์ปีกเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อมามีการดัดแปลงเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมบริโภคกันทั่วไปในภาคใต้เนื่องจากพบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะมีโปรตีนค่อนข้างสูงรสชาติอร่อยอีกทั้งสามารถนำมาดัดแปลงเป็นอาหารได้หลายรูปแบบเช่นนำมาคั่วกับเกลือหรือนำมาทอดก็ได้ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่หรือด้วงสาคูเป็นด้วงชนิดใหญ่ลำตัวสีน้ำตาลออกแดงผิวเป็นมันไม่เป็นกำมะหยี่ความยาวประมาณ 30-33 มิลลิเมตรส่วนหัวยื่นยาวออกมาเป็นงวงโค้งลงมีลำตัวปีกและขาที่แข็งแรงโดยวงจรชีวิตของด้วงจะแบ่งออกเป็น4ระยะคือระยะไข่มีอายุ 2-3 วันระยะตัวอ่อนมีอายุ 60-110 วันระยะดักแด้มีอายุ 20-30 วันและระยะตัวเต็มวัยมีอายุ 60-140 วันปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งรายได้โดยมีการเลี้ยงมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงโดยมีการเพาะเลี้ยงบนต้นมะพร้าวหรือต้นสาคูซึ่งในปี2554ได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าวถึง120รายมีปริมาณการผลิตได้ถึง 4.3 ตัน โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่250บาทต่อบ่อมีผลกำไร750ถึง950บาทต่อกะละมังซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมบริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เป็นอย่างดีมวลพิฆาตมวลพิฆาตเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทในด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีซึ่งเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำเอาแมลงและสัตว์อื่นๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติมาช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นการช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมไปได้ในตัวมวลพิฆาตมีลำตัวสีดำความยาวประมาณ25มิลลิเมตรความกว้างประมาณ10มิลลิเมตรโดยมีส่วนอกปล้องแรกและโคนปีกคู่หน้าเป็นส่วนกึ่งแข็งมีสีน้ำตาลและปลายปีกสีน้ำตาลแดงมันวาวหนวดสีดำและส่วนหัวยาวเรียวมีสีดำส่วนท้องปล้องที่3และ4ขยายออกด้านข้างอย่างชัดเจนในการผลิตแมลงศัตรูพืชในธรรมชาตินั้นปัจจุบันมีหน่วยงานราชการและอีกหลายๆหน่วยงานทำหน้าที่ผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในด้านแหล่งผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยในอนาคตการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีจะเป็นการช่วยอนุรักษ์แมลงศัตรูพืชให้ดำรงอยู่ในธรรมชาติได้มากขึ้นและยังสามารถควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้อย่างยั่งยืน
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

กรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รู้รวมถึงวิชาอาคมให้ยูมากหนึ่งสุดสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าที่มังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าที่มังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุดสาครเรานั่นเองเมื่อสุดสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุดสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุดสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาเนี่ยมาช่วยเนปไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
2: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
2: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
3: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านินมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้3ขวบตามหาพระบิดาพอได้3ขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้า

ขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็กๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกัน

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆละค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่าเดินเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู่
0: รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละคร2ตัวนี้

0: กำลังทำอะไรกันอยู่ให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังซ้อนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
1: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
0: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆ เขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
1: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูวิทุง
0: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
0: ๆเอ๊ะทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
0: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
0: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ทุง
0: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทาดานี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
0: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านินมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านินมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านินมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านินมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้า

0: ของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านี่มังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆถ่ายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านินมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านินมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: อ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ได้เลยค่ะชาดำมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
0: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
0: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
0: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านั้นตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
0: ให้เวลาคิดนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคําสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็กๆ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
0: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
0: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดำเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะ
0: แล้วว่าแต่ว่าชีเปลือยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: สำหรับลักษณะนิสัยของชีเปลือยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีเปลือยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านิลมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอก
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
0: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
1: เด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านิลมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
0: พี่ม้านิลมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านิลมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปลือยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเอง ในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้น

0: เวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอิร์ธแล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุดสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
1: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆ เข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรนี้
4: แมงม
3: ุ
4: ม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
5: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
7: หน้าตาม ัน
8: จะมี
9: แปดขาม
2: ีตาม
3: ีแปดขาม
2: ีตาอยู
3: ่มีตาม
2: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
2: จะมี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
10: แมลงมันจะตัวมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่1ส
3: ่วนโอ้ยอีกคนนี้รู้จริง
11: มาดูแมงมุมหรือ
12: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: โบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
13: ลงไปทางนี้หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ที่ปูนใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็เจอไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
1: ดูดิ้งก้าวอยู่ตรงนั้นนี่มันมีไปโดนแมงมุมตัวใหญ่เลย
3: แต่จะแมงมุมสมัยนี้

0: คือจำนวนที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17มันดูมันจะเป็นแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ครับมันก็จะเป็นส่วนเอารอบๆข้างๆมาผสมกับเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมือจะเข้า
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
2: โอ้จริงด้วย
3: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
0: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
4: เราเจอ13รูแล้ว
2: เราจะมาดูกันว่า
4: เจอ13รู
2: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
4: ป่อง
2: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
0: ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
4: เลยออกมาแล้ว
3: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดนึงแล้วค่ะ
2: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั่นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
4: โอ้ตัวใหญ่อะ
2: ตัวใหญ่ไหมจริงจริงมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่าน
3: ี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใหญ่เพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
4: มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
2: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมาสี่ตามาดูกันเห็นตาเขาไห
1: มด้วยตาเปล่าม
2: ีตาอยู่ตรงนี้นะ
4: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
2: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหม
5: ขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
3: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
1: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็มาจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ให้หนูวาดบ้านบึ้ง
3: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
5: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
1: พร้อมอยู่ดินกับกำแพง
5: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
1: ไม่รู้ครับ
5: มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
4: ใย
5: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
1: ก
5: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเขาออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
1: ได้ไหม
5: ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: หาง่ายกว่าแต่
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แรงดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
4: ้
1: ว
4: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
3: โอ้นู่นนี่พี่เขาเจอกันแล้วไปดูสิไปดูสิ
4: รูบึ้งครับนี
3: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
3: ่
1: ค
3: ่
1: อย
3: ไม่ค่อยตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
3: ะ
1: ไม่ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายใยมัน
3: ลองล่อดูสิ
5: มันตกใจแล้ว
3: มันตกใจแล้วเนาะ
5: ตกใจแล
3: ้
5: ว
3: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆหัวขอลอง
3: นี
1: ่ผมขุดบนเพดาน
5: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไปแล้ว
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
1: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
3: มาดูขาไม่ขาดบึ้ง
4: ก็ออกมาแล้ว
3: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
3: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเคี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเคี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
3: ใต้ท้องแรงมากต่างกัน
1: ใต้ท้อง
3: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆอ่ะเห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี
6: ออกมา

0: แมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เมื่อมันออกมามันกลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ที่ด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบนนะครับ
4: โอ้ยนี่เบลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆนี่ดูเบลเลอร์เลยเห็นไหม
1: มีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับค
1: ุณได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกลางคืน
8: ตื่นเต้น
9: แต่ว่ากลัวผี
10: ไม่มันดินเข้าหัว
11: มันไม่ออกมาหรอหรือว่า
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะขุดเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
12: มันอยู่ไหนเน
1: ี่
12: ย
1: นี่ไงกำลังหาด้วยกัน
13: มันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิ
13: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
12: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
12: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหมนี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
12: แล้วก็แปะยันมุมแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสัวมีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
14: ไม่คร
1: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็คือ
14: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
14: ก็สรุปว่าไม่มีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
14: จริงด้วย
1: นะครับ
12: แอบได
1: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
14: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: ดีถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
14: มันเนียนมากเลย
1: เนียนมากเลยเนาะ
14: ไปอะคะ
1: ครับ
14: มันสามารถมีห้องลับได้กี่ห
1: ้
14: อง
1: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน
12: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้ง
15: สนุกครับแล้วก็ชอบมากครับสมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นไทแลนทูล่ามันมี10ขา
8: ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็นสิบขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
0: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พงษ์พัฒน์วชิระปัญจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์วชิระปัญจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีค่ะพี่หมี
1: สวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับขอบคุณ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมาแล้ว
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
4: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวว่าลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
4: ทำไมพี่ออฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของโรคนี้ต้องไปหาหมอภายในอาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่ออฟซ้อมตายเลยค่ะ
3: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทำงานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
4: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่ออฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
4: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เ
4: กิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
5: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนเนอะแล้วค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอะ

0: แล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนด์บายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอ่ะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอ่ะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นอะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลร้องไห้พี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่อ๊อฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเ จาะให้เลย
1: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
0: ใช่แล้วก็รีบไป
2: สำหรับพี่อ๊อฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันนึงที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่อ๊อฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
3: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้วเรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอไม่ต้องให้กูแล้วเต็มไปหมด
0: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
3: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแดมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
1: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
3: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะ
1: ครับ
3: แต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่มีเมีย
1: ไม่ใช่แล้วครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
2: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่อ๊อฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อ

0: ความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
1: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
0: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
2: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอ่ะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
3: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตัวมันตกใจไหมคะ
2: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
3: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
4: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากอ่ะเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทําละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอ่ะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยอีกห้องนึงอ่ะเอาไว้สําหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอ่ะว่าเราจะทําอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหม
3: อ
4: คือฟังหมอให้ว่าตอนนี้มันถึงไหนยังไง
0: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
4: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
0: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
4: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดี
0: ครับ
4: พลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์แค่ไหนก็ตามอะพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
3: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่อ๊อฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
4: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
0: ถ้าข้างขวาพี่อ๊อฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่อ๊อฟ
4: แต่จริงตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
0: ทำไมล่ะครับ
4: พี่ขี้เกียจ
5: พอดีคุณพูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลเห็นเป็นอย่างนี้เลย
3: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่อ๊อฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
1: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออภพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อพ่อพ่อพ่อไลฟ์ฟันเราเร็วรีบเราพ่อเป็นอะไรพ่อ

0: และเมื่อ นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุ100กว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ยป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โธ่แม่
2: เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายไปถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กูกูกูกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่มีสิทธิ
6: ์ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่าม
2: วย
5: ค่ะ
2: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
2: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
7: ค่ะ
2: เดี๋ยว
7: ให้กำลังใจนะคะ
8: มันไม่เรียบร้อย
2: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ใช่เดี๋ยวแขกเข้ามา
2: บีบีไรเฟิล
1: ครับ
5: ค่ะแม
2: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
5: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
2: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
3: กูกู
2: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วตั้งเยอะตั้งแยะ
3: เอ้ากูกู
8: อีกสักเรือนไม่ได
1: ้อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะ
8: ยก
1: เพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
8: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
2: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
0: แม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
8: ใช่ไหมเออแค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
8: ไม่มีอ่ะไม่มีไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม
1: ่แม่มาคุยกับพ
3: ่
1: อ
3: เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
0: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
3: ขอบใจแม่จ๊ะแม่จ๋าขึ้น
1: ครับ
3: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊ก กู
1: ไม่เอาอ่ะพ่อขึ้นไปทำเองอ่ะ
3: เอาไอ้นี่ไม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ่ะ
2: เอานี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยซิจะได้แข็งแรงนะ
1: ใช่
2: ขึ้นไปขายเองได้
1: ใช่
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
2: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะ
2: ต้องนั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาจะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากๆ
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นคุณเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยเขาไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
0: ทุกอย่างเป็นชื่อเขาหมดแล้วนี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่ออฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้านแล้ว
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
4: ่อ
2: ันนี้ปีใหม
1: ่ค่ะใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรเงี้ยดังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: รูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
4: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
0: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเล
0: ย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ่ะ
0: ครับ
1: คือเขียนไว้อ่ะอู๋ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเบ้น
3: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมใหม่
2: อ
3: ้
2: าว
1: เบ้นที่มันโซโซ
2: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โ
1: อ้แค่นี้แรงไม่พอ
0: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันทีนี
4: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟเป็นยังไงครับ
5: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่อ๊อฟมา
0: ครับ
5: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้ตูดอักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้
1: ไม่ช่วยได้อ่านยากมาก
5: ไม่ออก
1: ยากมาก
4: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
1: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆอะลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
2: มัน
1: สมองมันไ
2: วไวมือไม่ทัน
4: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
6: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเอง สมมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
2: ตั้งใ
6: จช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
4: ทีนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่อ๊อฟยังไงบ้างคะ
1: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาจะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
7: ่ครับ
1: โอ้โหออกไปเดินผ้าแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
2: ันไม่นอนไม่หลับ
1: เพราะแบบจะทำยังไงให้หมายแบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
7: เขานอนไม่หลับ
2: แต่ต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
7: ต้องหลับเลยหลับสนิทเลย
2: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
4: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
1: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็นหลับเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งแน่มึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
7: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่ออฟมีอะไรบ้าง
1: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือ
2: ต้อง
1: ทำแบบคลีนมากเลย
7: ครับ
1: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
7: ั
1: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
4: ออ
1: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
2: กวนทั้งคืน
7: กวนทั้งคืน
1: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
2: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าว

0: จอพี่แดงก็จะเอ้ยไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
1: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
0: ไปหมด
1: ครับ
2: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
3: ใช่แพทย์ทางเลือก
2: ก็ไป
3: ฝังเข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไปไกลๆก็ต้องไป
0: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
3: ใจ
0: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
1: ครับ
0: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
1: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ย
2: ไม่ไร
1: นี่แหละรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่อู๋ว่า
0: สารันยูทำเปล่าสารันยูทำหรือเปล่าร
2: ู้แล้วทำไมพี่อู๋ถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่อ
0: ๋อใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อเนื่องตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
1: ครับ
3: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
0: เจ้านายเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
1: ครับ
0: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาอ่ะพ่อแม่ของเขาโกรธ
3: ไม่พอใจ
0: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
1: ้
0: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติที่แล้ว
1: ไปจุดเข้ามา
0: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
1: ครับ
0: ก็ทำวันอะไรวันพระรหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับพี่ทำมาชาติที่แล้วอะไรๆก็ขอขมาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดงก็บอกอายกโทษให้กูได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
3: ของเก่ายก
0: แสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
3: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อ
0: ไปทำมั่งไปเชื่อคนดิ
1: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
0: ผลไม้ห้าอย่าง
1: เฮ้ยโอเค
0: เน้นดอกไม
3: ้สีขาว
0: เทียน
1: อ๋อสีขาว
0: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
1: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
0: ้อโหสิ
1: เหมือนเสมือนลาบวชไอ้เหี้ยกราบขอบพระคุณครับ
0: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันแต่พี่แดงไม่เคยขอเลยวะตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
1: แต่เราสบายใจ
2: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
3: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าวันนี้พี่อ๊อฟกำเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุด
1: ๆมันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆและถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
4: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องเราต้องเอ่อ พี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตัวเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
1: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
3: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
1: มันเกิดอะไรขึ้น
3: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
1: เส้นที่4ใช่ฮะ
3: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันหนึ่งคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
1: คร
3: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่าง2ตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอะไวรัสอะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
1: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช
0: ่แต่ผมบอกแล้วนะเบลพาซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอีกโรคหนึ่งหรือเปล่าฮะ
1: โรคอะไรครับ
0: เบลลาซี่
2: แกเห็นนั่งนี
1: ่เห็นนั่งเขียนนี่ก็อี
0: กมึงลองเป็นโรคนี้สิ
1: โอ้เป็นอยู่หนูอมมา27ปีแล
2: ้
1: ว
2: ไอ้ตัวร้าย
0: ไม่ออกง่ายๆด้วย
2: ตัวร้าย
1: รักลาหูตัวนี
2: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
3: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
2: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
0: ทราบครับ
2: พี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
1: ก็ใช้กับเขาบ้าง
0: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้หายเป็นเพราะเราหรือเปล่าอดคิดไม่ได
1: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
0: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
3: แมนมาก
1: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
3: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเติมเต็มกับเรายังไงครับเวลา
3: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
2: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
5: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
6: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไป หลือแต่รถเข็นว่างเปล่า

0: ู่ไหนพ่อ
1: ใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
2: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระ
1: ไม่
2: หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
1: ่ไม่ดิ
2: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
1: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
2: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
0: นาฬิกากุ๊กกูดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
2: พ
3: ่อทำสำเร็จแล้ว
0: กุ๊กกู
3: กุ๊กกู
0: ไม่กดตกลงไว้ยังไงพ
3: ่อกุ๊กกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
0: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
2: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากๆ
4: ห่วงอะไร
2: แล้วที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
1: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเรา
0: ไม่ต้องนี่บีบีไลฟ์ดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้น2นี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
3: จะกลัวทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้ว
5: จะเล่นหัวสิ
2: บ่นอย่างนี้แหละครับ
3: ขึ้นไปขายนาฬิกามันจะได้ใช้ได
2: ้แต่จริงๆแล้วอ่ะ
1: ดีขึ้น
2: นะยิ่งบ่นมากเท่าไหร
5: ่ก็ไม่ต้อง
2: เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
1: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
3: นี่เอาไม่ทราบถือ
1: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่ง
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่าง
0: ป่วยเลย
2: ต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันก็กูเอ่ยไอ้ไขลานฮะแล้วก็กูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: กูขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีหนึ่งบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้
3: แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช
2: ่ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็แปดเก้าสิบแล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ
1: 100%
2: นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่ หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
3: ครับ
2: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นไงก็อยู่มัน
1: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
2: ทำครับ
0: ทำค่ะทำทุกวัน
1: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงๆแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ความว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนคงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่า

0: อย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันนึงมันต้องได้ให้เห็นเลยอ่ะเห็นเลยว่า
1: พี่อู๋ล่ะครับ
2: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
1: ครับแต่อย่างนึงที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
3: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
5: ชีวิตผมเรื่องชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
3: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
6: สู้โอ้ซาบซึ้งเลยร้องไห้
7: ร้องไห้เลย
5: น้ำหูน้ำตาไหล
4: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
1: ์พี่อู๋เหรอครับ
4: เออนั่นแหละ
8: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามา
1: ขอไปเลยอะไรบ้างนะคร
5: ับ
1: อาจารย์
5: ดอกไม้5 อย่าง
1: 5สี
5: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
1: นั่งกับพื้นนั่งกับ
5: คุกเข่า
1: คุกเข่า
5: พนมมือ
1: ขึ้น
5: ขออภัย
1: ขออภัยเมียไม่ว่าจะ
5: กายกรรม
1: ม
5: โนกรรมวิธีกรรม
1: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
9: ขอเสียงให้เ
5: ธ
9: อนะ
5: ใช่นะจ๊ะ
1: แล้วปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลยใช่ไหม
5: ไม่ใช่
3: หอมแก้มหนึ่งที
5: หอมแก้มก่อน
1: หอมแก้มก่อน
5: หอมกูนี่ดิ
1: หอมอย่างนี
5: ้ดีมาก
1: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
5: ยัง
1: ซุกไม่ได
5: ้สองข้างนี
1: ้ครับ
5: แล้ว
1: ซุกได้ยัง
2: ไอ้มึงคิดอะไรกับพี่อ๊อฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง

0: จพลังบวกโพสิทีฟมากับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.

0: างช่อง BLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป๊าครับ
0: อย่าเพิ่งตกใจนะครับเรายังอยู่ในรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: จริงด้วยครับหมออ้อยแล้วทำไมวันนี้เรามาเปิดตัวที่ร้านอาหารครับเนี่ย
0: เอ้าก็เพราะว่าสัตว์ที่เราจะพามาดูเนี่ยไม่ธรรมดาครับน้องป๊า
1: ไม่ธรรมดายังไงครับ
0: เชฟครับเชฟขอบคุณครับนี่ไงน้องป๊าสัตว์ที่เราจะพามาดู
1: อ๋อเนื้อหมาใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับปักสัตว์ที่เราจะพามาดูในวันนี้ก็คือโคขุนครับน้องปักเพราะโคขุนเนี่ยเป็นโคขุนสายเลือดไทยที่ถูกพัฒนาวิจัยมาโดยนักวิจัยของเราเองครับปัก
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: อ่ะมาลองดูว่าเด็ดขนาดไหน
1: ลุยลุยลุย
0: คำแรกให้ปักก่อนเลย ถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่กุ๊กแล้วก็นี่น้องป้าครับ
4: ค่ะสวัสดี
0: คราวนี้ป้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโคขุนจานเมื่อเช้าที่เรากินกันเนี่ยถามพี่กุ๊กเลย
1: พี่กุ๊กครับโคขุนนี่แตกต่างกันตรงไหนล่ะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าเขาเรียกกันโคขุนเดียวเลย
4: มันก็เป็นโคเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาต่างกันที่กรรมวิธีในการเลี้ยง
1: เวลาเขาทำเป็นโคขุนนี่เขาใช้วัวพันธุ์อะไรกันครับ
4: อ๋อก็นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเราปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยมาด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับใช่ทำโคขุนเลยโดยเฉพาะนะคะเอาเนื้อไปแปรรูปเป็นสเต็กเลยนะคะ
1: แล้วโคขุนสายพันธุ์ไทยนี่มันหน้าตายังไงครับ
0: วัวพันธุ์ไทยหน้าเป็นยังไงหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่กุ๊กพายดูดีกว่าหมอก็อยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไง
1: ครับครับอยากเห็นแล้วครับ
4: ไปเลยครับ
1: ไปแล้วครับพี่กุ๊กครับนั่นคือโคขุนหรือเปล่าคร
4: ับอ๋ออันนี้นะคะยังไม่ใช่โคขุนนะคะเดี๋ยวพี่จะพามาดูก่อนที่มันจะมาเป็นโคขุนเลยก่อนที่เราจะปรับปรุงสายพันธุ์เลยก็ต้องเริ่มจากนะคะวัวพื้นเมืองที่เรามีก่อนเลยนะคะ
0: นี่คือวัวไทยแท
4: ้ๆใช่ค่ะเป็นวัวที่เกิดมาจากบ้านเราเลยนะคะเพราะว่านักวิจัยก็ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาก็เลือกโคพื้นเมืองนี่แหละค่ะเพราะว่าโคพื้นเมืองเนี่ยนะคะมันมีข้อดีนะคะคือมันเกิดมากับประเทศไทย
0: ทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อโรคในประเทศไทยมันชิน
4: ใช่ใช่เลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่ข้อดีที่ดีที่สุดเลยนะคะของโคพื้นเมืองก็คือเขาให้ลูกทุกปีก็คือให้ผลผลิตนะคะเขามีความสมบูรณ์พันธุ์สูง
0: เวลาเข้าวัวหรือว่าเข้าหาสัตว์พวกนี้เนี่ยเราเข้าข้างๆเขาอย่างเงี้ยให้เขารู้ตัวก่อนว่าเอ้ยเราจะเข้าแล้วนะเราจะเข้านะถ้าอยู่ๆปาร์คเดินเข้ามาเหมือนกับปาร์คยุ้งหลังนี้หมอเข้ามาสกิดปุ๊บปาร์คก็ตกใจใช่ไหมโอเคป่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้เวลาเข้าเด็กๆห้ามเข้าคนเดียว
1: คร
0: ับ เวลาเข้า
1: ต้องมีผู้ใหญ่คอยคุม
0: เข้าพร้อมกัน
4: แต่ว่าน้องปาร์คเห็นไหมมันมีข้อด้อย
1: ค
4: ื
1: ออะไรคร
4: ับ ดูขน
0: าดตัวปากสูง
1: ก็วัวอีก
0: ปากสูงก็วัวอีกอันนี้คือข้อด้อยของเขาคือตัวเขาจะเล็กหน่อย
4: ใช่ค่ะตัวเขาเล็กค่ะก็ทางนักวิจัยนะคะก็ต้องลบข้อด้อยของมันก็คือไปหา
0: ข้อ
4: พันธุ์ที่มันมีโครงสร้างใหญ่ๆนะคะมาพัฒนาปรับปรุงข้อด้อยของโคพื้นเมืองเราเราก็เลือกนะคะพันธุ์บรามันใช่ค่ะพันธุ์บรามันเอามาผสมกับแม่พันธุ์พื้นเมืองของเราแล้วได้ลูกมาเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกนะคะที่เกิดจากวัวนะคะเมื่อกี้ที่พี่บอกไป
1: บ้าอะไรนะ
4: บรามันที่ผสมกับแม่พื้นเมืองตัวเมื่อกี้นี้
0: ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้แต่ลองเทียบดูซิว่าไซส์ขนาดไหนนี่นี่เท่ากับไหล่เขาเลยเห็นป่ะแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวแบบ
1: ตัวเตี้ยกว่า
0: ปาร์คอีกมีปาร์คสู้เขาเริ่มไม่ได้แล้วนะตัวนี้เริ่มใหญ่กว่าปาร์คแล้ว
4: ตัวนี้เนี่ยนะคะมันผสมด้วยบามันไงที่พี่เอาบามันมาบอกว่าให้มาปรับปรุงโครงสร้างของวัวพื้นเมืองให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเห็นไหมวัวตัวนี้มันก็เลยใหญ่ขึ้นนะคะก็ทนร้อนได้ด้วยนะทนสภาพแวดล้อมในบ้านเราได้ด้วย
1: รวม
4: ข้อดี
1: ของ2ชนิดมารวมกัน
4: ใช่เลยครับถูกต้อง
1: ก็เลยเยอะขึ้น
4: ข้อด้อยของเขายังมีอยู
1: ่นะคะในเรื่อง
4: ใช่ยังมีอยู่ค่ะในเรื่องของเนื้อยังไม่อร่อยนะคะยังไม่นุ่มเราก็ไปเฟ้นหานะคะพ่อพันธุ์เนี่ยนะคะที่ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของความนุ่มของเนื้อก็เลือกมาพันหนึ่งช
1: ื
4: ่อว่าพันชาโลเล
0: ่ชาโลเล่ชื่อเท่ไหม
4: ให้ทายรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไร
1: ญี่ปุ่น
4: ไม่ใช่นะคะมันมีถิ่นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศสมันเป็นวัวสายเลือดยุโรปนะคะมีข้อเด่นในเรื่องของเนื้อเลยแหละที่ดีมากๆแล้วก็ตัวดีด้วยอันนี้นะคะก็

0: เนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยเป็นลูกครึ่งแล้วนะคะลูกครึ่งจากชาโลเล่แล้วนะคะมีชาโลเล่ 50% แล้วนะคะเพราะว่าเนื้อเยอะขึ้น
1: ดูแบบตัวแบบบึ๊บๆนะ
0: ใช่ค่ะปริมาณเนื้อเขาเยอะมากเลยค่ะตอนนี้แล้วเป็นวัวที่โตดีด้วย
1: นี่ป้าเห็นไหมมันมีตัวเลขเห็นไหม53050ด้วย
2: เฮ้ยใครเอาแป้งไปขัดเขาเนี่ย
1: ไม่ใช่แป้งขัดนี่วัวตัวนี้ให้หวย
0: นี่เป็นการตีเบอร์ร้อนค่ะก็จะทำในพ่อแม่พันธุ์นะคะเพื่อที่แบบเวลาวัวนะคะปล่อยทุ่งเงี้ยเวลาเราเช็คอาการนะคะหรือว่าการเป็นสัตว์หรือว่าความผิดปกติเนี่ยเราก็เห็นได้ตั้งแต่ไก่นะคะว่าเบอร์วัวตัวเนี้ยตัวอะไรเบอร์อะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงหลายตัวเราจำไม่ได้หรอกชื่อขาวชื่อเขียวชื่อแดง
1: ก็เป็นการตีทะเบียนเลขประจำตัวของวัวตัวนี้แหละ
2: บ
1: ัตรประชาชนวัวแบบนึง
0: ตัวนี้เข้าไปจับใกล้ๆได้นะคะมาน้องป้าเข้ามาเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่
1: ตัวนี้แบบจะค่อนข้าง
0: เนื้อเยอะมากนะคะถึงแม้เขาจะแก่แล้วนะคะแต่ว่ามีเนื้อเยอะมากนะคะแล้วก็นิสัยของเขานะคะ
2: ทำไมมันถึงดิ้งดิ้งคร
0: ับอ๋อก็นะคะก็ตกใจ
1: กล้ามเนื้อเขาเนี่ยเวลาสมมติมีแมลงเกาะอยู่ใช่ป่ะเขาก็จะรำคาญเขาสามารถใช้กล้ามเนื้อตรงนี้กระดิกกระดึกทำให้แมลงตกใจแล้วบินออกไปได้
2: อ
1: ๋
2: อเป็นประโยชน์
1: เป็นประโยชน์ของเขาเป็นประโยชน์ของเขา
0: ที่เราเห็นกันมาทั้งหมดแล้วนะคะที่พี่ให้ดูมาเนี่ยนะคะก็ที่เป็นลูกผสมนู่นนี่นั่นนะคะที่เราวิจัยปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้เขาด้วยนะคะใช่ว่าควรเนื้อพันธุ์กำแพงแสนนะคะแต่การที่จะพัฒนาเป็นพันธุ์ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาจากน้ำเชื้อชาโลเล่แล้วเราให้เป็นพันธุ์เลยนะคะเราก็มีการพัฒนานะคะสายพันธุ์เพื่อให้เป็นพันธุ์แท้โดยนะคะเอาลูกรุ่นที่1 นะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ใช้ชาโลเล่ผสมแล้วเนี่ยเอารุ่นที่1กับรุ่นที่1เนี่ยที่เป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาผสมกันให้ได้ลูกรุ่นที่2นะคะแล้วก็นำตัวผู้ตัวเมียรุ่นที่2มาผสมกันนะคะให้ได้รุ่นที่3
1: คร
0: ับ นะคะแล้วก็เอาลูกนะคะที่มันตัวผู้ตัวเมียที่เป็นรุ่นที่3มาผสมกัน
2: รุ่นที่4
0: ใช่
2: รุ่นที่4ก็เป็นรุ่นที่5
0: ใช่ซึ่งรุ่นที่5นี่แหละนะเราจะยอมรับแล้วอ่ะเป็นพันธุ์แท
1: ้
0: พันธุ์แท้เนี่ยก็คือเขาจะให้ลูกออกมาเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะหลักสากลเลยก็จะยอมรับเลยนะคะว่าเนี่ยคือพันธุ์แท้น้องปาร์ครู้มั้ยคะว่าพี่พัฒนามาโคนะคะพันธุ์แท้คือเป็นโคดี5เนี่ยตัวแรกเลยที่เป็นพันธุ์แท้เนี่ยนะคะก็เริ่มเลยตั้งแต่ปี2514แล้วพี่ได้นะคะพันธุ์แท้ตัวแรกในรุ่นที่5ตัวแรกเน
1: ี่
0: ยปีพุทธศักราช2548
2: โอ้หลังผมเกิด1ปีผมอายุ1ขวบ
0: ตัวนี้นะคะก็คือโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนของเรานะคะ
1: โอ้อันนี้ตัวใหญ่มากนะฮะ
0: น้องปาร์คทายสิว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร
2: ่500โล
0: โหยมันเบาไปนะคะ
2: ฮะ500โลนี่เบาไปเหรอคะเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่นะคะตัวนี้นะคะหนัก900กิโลกรัมนะคะ
1: เกือบ2เท่าเนี่ยเก
2: ือ
1: บพันน่ะปาร์ค
2: ผมฟังจากพี่กุ๊กแล้วครับ
1: ครับ
2: กว่าจะได้มาเป็นพันธุ์แท้อย่างเงี้ยครับมันต้องผสมพันธุ์กันเยอะแยะเลยครับจะทำยังไงครับท่านตอนนี
0: ้จริงๆนะคะพี่เนี่ยใช้แม่พันธุ์เยอะนะแต่ว่าพ่อพันธุ์เนี่ยพี่ใช้ไม่กี่ตัวหรอกนะคะเพราะว่าพี่ใช้การผสมเทียมเราเรียนแบบการผสมตามธรรมชาตินะคะแต่เรามาทำเองไม่ให้มันผสมจริงตามธรรมชาติ
1: งงไหมงงไหม
0: เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้เร็วขึ้นไงได้พันธุ์แท้ด้วย
2: ผสมเทียมผสมจริงแต่ไม่ผสมจริง
1: เดี๋ยวจะค่อยๆ คลายข้อสงสัยของน้องฟ้าให้ฟัง
2: โหนี่คือห้องอะไรอะคะพี่กุ๊ก
0: อันนี้คือห้องเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งค่ะที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยถังเยอะแยะเนี่ยนะคะคือถังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งเดี๋ยวพี่เอาอะไรให้ดูนะคะนี่นะคะน้องปาร์ครู้ไหมว่ามันคืออะไร
2: น่าจะเป็นหลอดน้ำเชื้อใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่
1: ฉลาดเป็นไงปาร์คไม่น่าเชื่อเลยปาร์คเคยเห็นเหรอมาก่อนอันนี้ปะ
2: ถ้าดาวดูค่ะ
1: อ๋อปาร์ครู้ไหมว่าในนี้เนี่ยจะมีลูกวัวอยู่ในเท่าไหร
2: ่เดี๋ยวสักหนึ่งนะครับน่าจะ1หลอด
1: นะ
2: จะประมาณ1ตัวป่ะ
1: โอ้โห
0: อันนี้นะคะพี่เนี่ยเห็นหลอดเท่านี้พี่สามารถบรรจุนะคะสเปิร์มเนี่ยที่จะเอาไปปฏิสนธิเนี่ยได้ถึง30ล้านตัวเลย
2: โอ้นี่มันกี่เท่าครับเนี่ย
0: โอ้ย30ล้านตัวเลยนะคะ
2: เยอะมากเลยค่ะหมอ
1: ใช่แต่กระบวนการจะค่อนข้างเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: พี่อธิบายว่าทำกันยังไง
0: ใช่นะคะพอพี่รีดน้ำเชื้อมานะคะพี่ก็จะมานะคะทำการนะคะแช่เย็นนะคะให้มันเย็นนะคะเจือจางกับสารละลายนะคะแล้วก็มาบรรจุนะคะเนี่ยน้ำเชื้อเนี่ยใส่เข้าในหลอดด้วยเครื่องนี
1: ้
0: นะคะจากนั้นพี่ก็จะไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมินะคะลบ196องศาเซลเซียสนะคะเพื่อยุตินะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานเท่านานเลย
1: คราวนี้ป้างงไหมเมื่อกี้แช่เย็นก่อนแล้วทำไมต้องแช่แข็งไม่เหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าเรารีดน้ำเชื้อมาใช่ไหมแล้วป้าเอาไปแช่แข็งเลยเนี่ยสเปิร์มเนี่ยจะตายเลยเพราะว่าช็อกจากความเย็นไงเราต้องค่อยๆปรับสภาพให้เย็นก่อนพอเย็นเสร็จปุ๊บเราค่อยถึงมาแช่แข็ง

0: ใช่ไหมครับต้องค่อยกระบวนการค่อยปรับขั้นตอน
1: กันเราเวลาเข้าไปที่เย็นแล้วออกที่ร้อนก็เป็นไข้
0: ใช่ใช่
2: เราต้องค่อยๆคูลดาวน์ลดอุณหภูมิลง
0: จริงๆแล้วกระบวนการนี้เนี่ยไม่ใช่ทำในแต่ในวัวนะมันเป็นการกระบวนการที่เราสามารถใช้ในสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ได้ด้วยส่วนใหญ่สมมติกระทิงเนี้ยเห็นไหมใกล้เคียงกับวัวกระทิงที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็รีดน้ำเชื้อกระทิงไว้เก็บไว้เผื่อเราเจอกระทิงตัวเมียแล้วก็เอาน้ำเชื้อตัวผู้ไปผสมพันธุ์แล้วก็สร้างลูกขึ้นมาได้เป็นกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราผสมพันธุ์สัตว์ได้ง่ายขึ้น
2: เมื่อกี้นี้น้องปาร์คเห็นแล้วใช่ไหมน้ำเชื้อที่อยู่ในหลอดน้ำเชื้อ
1: ครับ
2: ก่อนจะไปอยู่ในหลอดน้ำเชื้อเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะคะว่าพี่รีดเนี่ยน้ำเชื้อนะคะยังไงนะคะก่อนที่จะเอาไปไว้ในหลอดนะคะซึ่งนะคะพี่ก็จะพามารู้จักกับพี่เบียร์นะคะนี่ถืออุปกรณ์ในการรีดน้ำเชื้อไว้แล้วสวัสดีค่ะ
3: อันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับการรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเพื่อทำน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับตัวนี้ที่เราเห็นนะครับอันนี้เรียกว่ากระบอกอติพิเชียลวาเจน่า
1: หรืออะไรครับ
3: ภาษาไทยเรียกว่าช่องคลอดเพศเมียเทียมองค์ประกอบของมันนะครับ
0: บาร์กจับดูสิอุ่นด้วยเห็นไหม
1: ทำไมมันร้อนๆเหรอครับเนี่ย
3: ปัจจัยในการหลั่งน้ำเชื้อนะครับของวัวเนี่ยมันมีด้วยกันไม่กี่ปัจจัยนะครับอันดับที่1ก็คืออุณหภูมิต้องได
0: ้ครับ
3: อันที่2นะครับต้องกระชับเติมลม
2: เพิ่มความกระชับนะคะ

0: จะเป็นกล้วยนะครับสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับโดยปกติแล้วปุ๊บนะครับเวลาเพศผู้นะครับขึ้นผสมพันธุ์แล้วก็ตัวเนี้ยสวมเอาไว้ปุ๊บนะครับปลายอวัยวะเพศเขาก็จะมาโผล่ตรงนี
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับ
1: อันนี้ก็พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วหน้าตามันประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้นะครับมันยังไม่สิ้นสุดแค่นั้นเรามีกองปอกหนังนะครับสำหรับกองแสงเพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยมันถูกแสงแดดไม่ได้นะครับพอถูกแสงแดดแต่ละปุ๊บมันก็จะตายอย่างรวดเร็วเวลารีดน้ำเชื้อนะครับเราก็จะมีตัวล่ออ
1: ันนี้คือเรียกว่าตัวล่อ
0: ครับหรือดัมมี่นั่นเอง
2: ดัมมี
0: ่หน้าที่ของเขาก็คือยืนนิ่งๆ
1: ครับ
0: นะครับเราจะใช้ตัวที่ต้องการจะรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเดินมาปุ๊บนะครับเอามาสัมผัสที่ก้นมันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดินหมุนออกเพื่อนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเต็มที่มีความกำหนัดเต็มที่นะครับเพราะว่าเวลาเขาขึ้นส่งน้ำเชื้อเนี่ยเราจะได้เอาตัวเนี้ยนะครับสวมได
1: ้โอเค
0: ถ้าเอาไว้ว่าเพศเขาไม่แข็งตัวเต็มที่เราไม่สามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อได
1: ้ครับ
3: จะเอาจริงแล้วนะคะรอบนี
1: ้
2: จังหวะนี้มา
3: ใช่นะคะต้องห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวพี่เบียร์เบี่ยงลึงมาแล้วนะคะแล้วก็นะคะช่องข้อเทียมนะคะสวมเข้าไปน่ะล่ะสวมเข้าไปแล้วนะคะนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันน้องปาก็ได้ไหม
1: โอ้โหเยอะเนี่ย
2: โหเยอะมาก
1: พี่เขาเล่นกลถือว่าตอนแรกไม่มีนะตอนนี้มีมาเลย
2: โหเทคอลาบาร์บารี
3: ่น้องปาร์ครู้ไหมว่าโดยปกติเนี่ยพ่อพันธุ์วัวนะคะจะหลั่งน้ำเชื้อได้เฉลี่ยเนี่ยนะคะ4นะคะถึง6 ml หรือ6 cc เนี่ยต่อครั้งนะคะซึ่งในการรีดครั้งหนึ่งเนี่ยพี่สามารถรีดเก็บน้ำเชื้อได้วันหนึ่งเนี่ยได้2รอบนะคะแบบนี้ให้เขาไปพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอากลับเข้ามารีดอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ย2ครั้งนะคะ
1: ครับ
3: ที่เห็นน้ำเชื้อที่พี่เบียร์นะคะโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะในปริมาตรเนี่ย1 cc นะคะหรือ1 ml เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความเข้มข้นของตัวสุจินะคะอยู่ที่ 1,000 ล้านตัว
1: โอ้โห
3: พี่ก็เตรียมวัวไว้แล้วนะคะ
2: oh.
3: วัวตัวนี้แหละนะคะอยู่ในซองบังคับเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะสาธิตการผสมเทียมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์นะคะจะเป็นคนสาธิตการผสมเทียมให้น้องปาร์คดู
1: ทำไมเขาต้องผสมเทียมปาร์ครู้ไหม
2: ก็ให้ลูกมาเยอะป่ะครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาผสมใช่ไหมแล้วตัวที่ยืนเป็นตัวเมียแล้วตัวผู้ผสมเสร็จปุ๊บทีเดียวก็จบละแต่พอเราเก็บน้ำเชื้อออกมาได้เนี่ยเราสามารถแบ่งน้ำเชื้อเป็นหลอดเล็กๆๆๆๆๆๆๆ
2: ให้ตัวอื่น
1: เท่ากับว่าพ่อ1ตัวผสมตัวเมียได้บางทีเป็น100ตัวเลย
2: โอ้โห
3: ใช
1: ่พี่ก็พร้อมพอดีเลย
3: พี่ก็พร้อมแล้วนะคะอันนี้นะคะนี่ที่พี่กุ๊กถืออันนี้ก็คือปืนผสมเทียมนะคะเราเรียกว่า breeding gun นะคะ
2: ม
3: าดูได้ใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นแกนนะคะตรงนี้เป็นแกนที่เราจะดันน้ำเชื้อให้เข้าไปที่ตัวมดลูก
2: เหมือนเข็มฉีดยา
3: หลักการเดียวกันค่ะแต่ว่าเราจะมีเห็นไหมเขียวๆเนี่ยนะคะ
2: คืออะไรคะ
3: ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันนะคะไม่ให้น้ำเชื้อไหลย้อนกลับนะคะแล้วก็นะคะจะช่วยไม่ให้หลอดเนี่ยหลอดน้ำเชื้อเนี่ยที่เราเห็นบนแล็บเนี่ยมันหลุดเข้าไปในตัวมดลูกของวัวที่เราจะผสมเทียมเนี่ยเราต้องสอดบิดดิ้งกันนะคะเข้าไปที่ช่องคลอดนะคะแต่นะคะเวลาเราจะสอดปืนเข้าไปในตัวมดลูกได้เนี่ยนะคะเราต้องใช้มือที่สวมถุงมือเนี่ยนะคะล้วงเข้าไปในช่องทวารหนักเพื่อจับนะคะกดลงมาจับคอมดลูกที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตำแหน่งที่เลยคอมดลูกไปก็จะเป็นตัวมดลูกนะคะซึ่งตำแหน่งนั้นแหละตัวมดลูกนี่แหละคือตำแหน่งที่ปลายปืนจะไปอยู่แล้วก็ทำการปล่อยน้ำเชื้อ

0: ค่ะน้องปาร์คนี่ไงพี่พามาแล้วนะคะนี่คือ
1: โรงเรือนเลี้ยงวัวนะคะนี่ก็เป็นโรงเรือนวัวขุนนะคะ
2: ครับ
1: ที่น้องปาร์คเห็นนี่ก็คือโคขุนพันกำแพงแสนเลย
3: นะคะแล้วก็คือขุนวัวเอ้ยขุนโคให้เป็นโคขุน
1: นั่นแหละค่ะ
2: ก็คือขุน
1: ใช่ขุนโคให้เป็นโคขุนค่ะ
2: อาหารที่เขากินเนี่ยครับใช้อะไรขุนเขาครับ
1: ก็เป็นอาหารข้นนะคะนะคะหรือว่าเป็นอาหารผสมเสร็จที่ผสมร่วมกับอาหารหยาบด้วยก็ได้นะคะ
3: แล้วอาหารข้นกับอาหารหยาบเป็นยังไงครับ
1: อ๋ออาหารข้นนะคะก็เป็นอาหารที่มีพลังงานสูงมีโปรตีนมีพลังงานนะคะแต่ส่วนอาหารหยาบเนี่ยก็คือแหล่งเยื่อใยนะคะก็คือวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องกินเยื่อใยก็คือพวกหญ้าหรือว่าหญ้าแห้งอะไรพวกนี้นะคะฟางก็ได้เนี่ยอาหารหยาบนะคะ
2: คือพวกนี้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องไงเขามี
3: กระเพาะ
2: เขามีกระเพาะสี่กระเพาะเขาสามารถกินหญ้าเสร็จแล้วกินกินก็กลืนเข้าไป
3: แล้วก็
2: พอกลืนปุ๊บก็ขย้อนออกมาเออมันก็เคี้ยวต่อดังนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเห็นไหมเขาจะเคี้ยวตลอดเวลาเลยเห็นไหมเขาจะเคี้ยวทั้งปากงุบงับงุบหมดทั้งวันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเห็นวัวไม่เคี้ยวนั่นหมายความว่าเฮ้ยตัวนั้นป่วยอะไรหรือเปล่าวิธีการดูคร่าว
1: ๆจริงๆนะคะหลักของการขุนโคพันกำแพงแสนนะคะหรือว่าลูกผสมยุโรปเนี่ยเราจะเริ่มขุนนะคะเมื่อวัวเนี่ยน้ำหนักได้ประมาณคือ300ถึง350กิโลกรัมเราก็จะมาขุนเลยเข้าโปรแกรมแบบนี้เลยแล้วตอนด้วยถ้าตัวผู้เราต้องตอนด้วยนะคะตอนเพื่อลดพฤติกรรมความเป็นเพศผู้ลงก็คือให้เขาสนใจแค่กินกับนอน
3: พี่กูครับวัวเนี่ยเราต้องให้อาหารเขากี่มื้อต่อวันครับหรือกินทั้งวันเลย
1: ถ้าเป็นวัวขุนนะคะก็โดยปกติทั่วไปนะคะคนเขาก็จะให้2เวลาก็มีหรือบางคนก็ให้เวลาเดียวคือให้ไปเลยแล้วดูถ้าหมดก็เติมให้อาหารเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้ววิธีที่จะเช็คนะคะว่าโคตัวนั้นน่ะอ้วนเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแปรสภาพแล้วนะนอกจากจะชั่งน้ำหนักแล้ววิธีการดูเนี่ยดูยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่จะพาน้องปาร์คไปดูนะคะที่พี่เบียร์เตรียมให้แล้วก
3: ็
1: ถ้าเราไม่มีตาชั่งเนี่ยนะคะชั่งน้ำหนักไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปดูเหมือนกันเราจะประมาณน้ำหนักวัวได้ยังไงโดยที่ไม่มีตาชั่ง
2: น่าสนใจ

0: าก็จะไล่วัวนะคะให้วิ่งเป็นทางเดียวนะคะแล้วก็จะแบ่งโซนนะคะการยืนนะคะก็แต่ละคนจะมีตำแหน่งของตัวเองเขาจะไม่คล้องตอนวัวมันอยู่กับที่นะคะเขาจะคล้องตอนที่มันวิ่งนะคะ
1: มาแล้ว
0: ตัวนี้
1: จังหวะนี
2: ้เกือบแล้วนี
1: ่โอ้โหนี่ซ้ำเลยซ้ำเข้าประตูไปอย่างงดงาม
0: พอเข้าแล้วนะคะเนี่ยพี่เขาก็จะยึดวัวนะคะต่อไปพี่เขาจะเข้าคลังเรือให้ดูนะคะนี่นะคะเข้าคลังเรือไว้นะเพื่อไม่ให้มันสะบัดจับบังคับมันได้ง่ายขึ้นนี่ไหมเราเข้าแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะเข้าไปข้างในได้แล้วปลอดภัยแล้วค่ะ
2: โอเค
0: นะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าเราจะดูได้ยังไงเนาะว่าวัวเนี่ยมันอ้วนเราจะดูได้ตรงไหนได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวพี่เบียร์จะชี้ให้ดูนะคะตำแหน่งแรกเลยนะคะก็คือนะคะเสือร้องไห้อ่ะพี่เบียร์ค่ะ
2: เสือร้องไห้โอเคอยากเห็นละ
0: เสือร้องไห้เนี่ยช่วงอกนะคะระหว่างร่องขาหน้านะคะนั่นแหละตำแหน่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าเสือร้องไห้นะคะถ้าวัวอ้วนเต็มที่เนี่ยเสือร้องไห้เนี่ยก็จะอูมนะคะแล้วก็ใหญ่แล้วก็จนวัวแน่นในขากลางเลยนะอีกอย่างนึงคือหนังนะคะการดูที่หนังนะคะถ้าวัวอ้วนเต็มที่นะคะหนังจะตึงดึงอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้คือวัวไม่อ้วนนะคะหนังยังหย่อนยานอยู่เลย
2: คือนอกจากมันแน่นมากไงป้าหนังก็เลยดึงไม่ขึ้นส่วนนี้เวลาอ้วนมากๆตัวนี้ก็เลยแน่น
1: อ๋อเหมือนลูกโป่งแล้ว
2: เหมือนเวลาเราอ้วนอ่ะป้าเวลาหมออ้วนอ่ะพุงหมอขยายดึงไม่ได้แล้วไงแต่ตอนนี้หมอผอมแล้วดึงนี้เลย
1: เข้าใจแล้วค
0: ่ะที่พี่บอกไปแล้วว่าถ้านะคะเราอะไม่มีตาช่างเราจะรู้น้ำหนักหัวได้ยังไง
1: นั่นสิ
0: ครับนี่นะคะเรามีนี่เลยนะคะเรานะคะจะมาวัดรอบอกของวัว
1: โอเคอกเดียวเหรอครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะมันเป็นสายวัดที่มันสำเร็จรูปแล้วนะคะมันวัดรอบอกนะคะแล้วก็จะบอกถึงน้ำหนักเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่มันไม่มีสายวัดประเภทนี
2: ้
0: ที่ไม่คอนเวิร์ตมาเป็นน้ำหนักให้เราเนี่ย
2: ครับ
0: เราก็คำนวณได้นะคะโดยต้องวัดรอบอกด้วยแล้วก็ความยาวลำตัวด้วยเดี๋ยวพี่เบียร์จะวัดรอบอกให้ดูว่าวัดยังไงนะคะ
1: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 218กิโลกรัม
1: ยัง
2: ขุดไม่ได้ยังขุดไม่ได้ป้าสังเกตไหมครับเมื่อกี้เนี่ยจากที่เขาคล้องบ่วงบ่าเสร็จปุ๊
1: บ
2: แล้วเราก็สามารถเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดได้
1: ครับ
2: มันเป็นข้อดีครับเวลาเราคล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่คล้องเราจะเข้าไปตรวจร่างกายเขาก็ไม่ได้จะเข้าไปดูอย่างอื่นที่มันเราสงสัยว่ามีแผลมีปัญหาหรือเปล่าเข้าไม่ได้เลยนะครับเวลาคุณหมอเนี่ยออกไปตรวจสัตว์ที่ตามบ้านที่ชนบทเนี่ยเขาจะไม่มีคอกแบบสมบูรณ์เราก็ต้องคล้องนี่แหละแล้วก็เข้าไปฉีดยาให้เขาเข้าไปตรวจร่างกายสัตว์ให้เขาเนี่ยก็เป็นข้อดีของการที่เราสามารถคล้องอย่างนี้ได
1: ้หมออ้อยครับอ
2: ัน
1: นี้เราก็ดูมาเยอะเท่ากับว่าเราครบขั้นตอนการทำโคขุนเลยใช่ไหมครับ
2: เกือบครบแล้วครับ
1: อ้าวขาดอะไรอีกครับเนี่ย
2: ขาดอะไรครับพ
0: ี่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะพาไปดูนะคะในเรื่องของการแปรสภาพนี่นะคะก็คือพี่โอ๋
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: พี่โอครับขอถามก่อนครับคือเราเอาวัวทั้งตัวมาแปรรูปที่นี่เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเริ่มต้นก็คือมาหลังจากที่เราแปรสภาพที่โรงฆ่าแล้วนะคะเราจะนำซากทั้งซากใหญ่ๆนี่แหละมาบ่มไว้ที่อุณหภูมิ4องศาเราเรียกกระบวนการนี้ว่า dry agingนะคะกว่าที่เราจะมาตัดแต่งเหมือนที่ห้องด้านหลังที่เราได้ชมกันอยู่นะคะเราต้องไดเอจิ้งอย่างน้อย 7-10 วันค่ะ
2: แล้วตลาดให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับตลาดในประเทศเนี่ยลูกค้าค่อนข้างให้ความไว้วางใจในแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็ตลาดของเราจริงๆเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มห้างสรรพสินค้านะคะกลุ่มร้านอาหารแล้วก็เป็นกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มร้านอาหารเอกชนทั่วไปที่เขาซื้อไปทำสเต็กนะคะส่วนกลุ่มที่4เป็นโรงงานแปรรูปเช่นเบอร์เกอร์และไส้กรอกค่ะ
1: เยอะแยะเลย
2: ซึ่งบางทีผมกินเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมาจาก KU Beef ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปทำอาหารที่บ้านก็ขอไปลองทำดูสักหน่อยนะครับว่า
1: ทำสัก2เมนู
2: อร่อยขนาดไหน
4: อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับกว่าจะกลายมาเป็นโคขุนสายเลือดไทยต้องใช้เวลานานแค่ไหนแถมยังพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันอีกด้วยแต่ทั้งหมดจะสำเร็จไม่ได้เลยหากเราไม่มี2สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือวิทยาศาสตร์และความสามารถของนักวิจัยครับน้องๆทุกคนก็สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับ
2: เป็นไงบ้างป้าวันนี
1: ้เท่มากเลยครับวัวที่เราไปดูมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาวัวพันหนึ่งอะครับ มาผสมกับวัวอีกพันหนึ่งกลายเป็นวัวพันใหม่ที่มีข้อดีเยอะกว่าเดิม
2: และที่สำคัญนะครับเนื้อของโคขุนตัวเนี้ยอร่อยมากเลยปาร์ค
1: ก็แน่แหละสิหมออ้อยหมออ้อยผมกินแต่เฟรนฟรายกับผักยัดผักเข้าปากผมเนี่ยผมไม่ได้กินเลยอ่ะ
2: เป็นเด็กต้องกินผักเพราะว่าผักเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยไง
1: โอ้อยากก
2: ิน
1: เนื้อบ้างอ่ะ
2: เดี๋ยวคราวหน้าหมอพาไปกินใหม่โอเคไหม
1: โอเค
2: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ได้พี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: ขอ
0: ชิวมือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมที่พลเจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋
2: า
3: หรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับ เป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ
3: ่
0: ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะ
3: เ
2: พราะว่าเราตัดกันเยอะด้วย
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่ครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช
3: ่ไ
0: หมว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
3: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
0: โอ้เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได
0: ้บาลานซ์
3: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราตำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่2อยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละส แล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาทาบเลยไม่ต้องวัด
4: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไว้เลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเช่นนี้เส้นนี้โอเคแล้วหลังจากน
1: ั้
2: นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวท
2: องแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ม
1: ั้ยใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
0: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี่มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลย
2: เ
1: พราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
0: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
0: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
0: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี้

0: ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงพี
2: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
2: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบเนี้ยเป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
2: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
3: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
3: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
3: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
1: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
3: ก็ได้ก็เจาะรูเดียว
1: ไม่ควร
2: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี่
2: ใช่ทีนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
2: ใช่ครับเอาตัวนี้
1: นะ
2: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกี
2: พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
2: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
1: ฝังหัวสกู
2: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
2: ใช่
1: ต
2: ั
1: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
2: ใช่ครับ
1: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
2: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
2: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ดาวแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึด
2: ใช่ตั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกนะไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผม
2: อันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่ใช่
1: เบสิก
0: เ
1: บสิก
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเคเ
2: พีย
0: คร
2: ับ มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กี่ยวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็ให้ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตรงลง
0: ถูกต้องโอเค
2: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยนะ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูมันจะไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: หาข้างเดียวก่อน
2: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอ
1: ตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
1: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดลงมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข
1: ่ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับ
2: เป็นพุกเลย
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้หมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออเจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีม
0: หน
1: ีบแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช่
0: เออตั้งให้มันฉากซะเออตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3อันแต่ละแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยๆตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: อบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยทั้งที่มาช่วยความรู้เราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
2: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวีพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะพบกับรายการค้นจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหาพิกัดบนแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่าท่านอยู่ตรงส่วนใดของแผนที่ค่ะโดยเราจะใช้วิธีเปรียบเทียบพิกัดระหว่างแผนที่ใน Google Map กับแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะเริ่มต้นให้ท่านเปิด Google Browser จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ตัวเลือกและคลิกที่ Map ค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยให้ท่านพิมพ์สถานที่ใกล้บ้านท่านโดยอาจเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเช่นวัดหรือโรงเรียนเป็นต้นค่ะโดยในคลิปนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นวัดเขาสุกิมซึ่งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อเราปรับหมุดสถานที่ที่เราต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดแผนที่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนที่แสดงข้อเรดาร์ตรวจอากาศจากนั้นให้นำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะสามารถทราบพิกัดบนแผนที่เรดาร์ตรวจอากาศได้ค่ะในส่วนของแผนที่ Google Mapท่านสามารถเลือกใช้แผนที่ที่เป็นลักษณะภาพดาวเทียมได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าจะเลือกใช้ในแบบใดโดยทั้ง2แบบสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงเรดาร์ตรวจอากาศได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเราสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้จากลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขายกตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้กับแนวเขาคิชกูฏและเขาสะบาเป็นต้นค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทยท่านก็สามารถที่จะใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศได้เพียงแค่ท่านทราบว่าท่านอยู่ในจุดใดของแผนที่ในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศจะเห็นว่ามีสถานีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือเช่นสถานีเชียงรายในส่วนของภาคอีสานเช่นสถานีขอนแก่นในส่วนของภาคกลางเช่นสถานีสุวรรณภูมิและในส่วนของภาคใต้เช่นสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างช้างโด่งบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบรำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวยสมอรัดดัดทรงสมละไมตะขบข่อยดัดไว้จังหวะกัน

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตา

0: จักรยานที่ผมปั่นอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้ 3-4 รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่ไหมครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยา ากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก็เพื่อ

0: าร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับพ
0: ี่อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักในที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เดนซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เดนซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับ ข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาณาเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า 175 เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับครับผมนี่เฮ้ยโรลาแมวครับพี่โรลาแมวครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะ challenge อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมพี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับ
1: โอ้โห
4: ก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: อ๋อมาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าๆครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่า การใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
1: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: ที่พอแกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
3: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับ
4: น้ำฟันเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
4: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
4: ชุดนี้ชุดประจำตัว
5: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
5: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็ไปถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์หน่อยนะ
5: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องลำบากนี่จะเป็นแบบ
5: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีปิ่นโตคนเดียวมาเป็นเผาเลยนะครับแล้วของน้องลำบากล่ะครับ
6: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
6: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
6: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
4: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ถ้วยครับ
1: โอเค30
0: คร
1: ับ ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้คร
3: ับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานลอยๆเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยอ๋อใช่ๆถือที่ทานอ๋อไม่อ๋อ
6: ไม
1: ่
6: ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
3: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
3: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
3: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้
7: ได้
0: ขอบคุณมากเลย
8: เป็นชุดก็มี130
1: 40เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำยังไง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บ

0: รวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
1: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
2: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดเลยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
0: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปเลยนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังติ๊กสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลยแต้มเน้น
3: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลาแปด100ปีในการย่อยและมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
0: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
1: นี
4: ่
1: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่
1: ครับ
4: กี่
1: ชิ้นครับ
4: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100ชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ย
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับ
1: ครับ
5: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
1: ครับ
5: มันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทําให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสําหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะกลไก

ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHอยู่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิล

พริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวนึงเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่า

รอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดลอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่นี่ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามกันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาล

เพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S-wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟอะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์ร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเราอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 2 2บุหรี่ทั่วๆไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียด

0: ี่ยต้องออกกําลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ
1: ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็น

เพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนแล้วก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพ

ครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คน

0: ปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
1: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
0: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
1: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวัน

0: วันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปรดน้ำรดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
1: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามแล้วไม่มีล้างจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
3: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
0: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
1: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
0: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้ไงก็อร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สนแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
4: ได้เห็ดได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่งรู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
8: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
9: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
10: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ย โอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
11: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
10: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
9: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
12: ่ๆ ตานะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกเขา
2: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
9: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
10: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
9: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเรา

0: ก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
1: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกกันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
0: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
2: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
3: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยกินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
4: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆ เข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่า

0: เพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งกว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นในพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตาม
9: ันจะมี
10: แปดขาม
2: ีตาม
3: ีแปดขาม
2: ีตาอยู่
3: มีตาม
2: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
2: แมลงจะมี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
11: ตัวมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่3ส่วน
3: โอ้ยที่คนนี้รู้จริง
12: มาดูแมงมุมหรือ
13: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: โบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
14: ลงไปทางนี้หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิ
1: โอ้
0: เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้วนี
1: ่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17มันดูมันจะมีแบบฝาเปิดปิดเปิดประมาณแบบนี้ครับมันก็จะเป็นส่วนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมกับแอร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมาได้

0: จริงด้วย
1: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
2: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
3: เราเจอ13รูแล้ว
4: เราจะมาดูกันว่า
3: เจอ13รู
4: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที
3: ่
4: โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นปะ
3: ป่อง
4: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
1: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
2: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
3: เลยออกมาแล้ว
1: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดหนึ่งแล้วค่ะ
4: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูอีกนั้นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมนี่ดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
1: ตัวนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใยเพื่อดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
3: มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
4: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
2: สี่ตาม
4: าดูกันเห็นตาเขาไหม
2: ด้วยตาปะ
4: มีตาอยู่ตรงนี้นะ
3: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
4: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
1: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
2: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็มาจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ให้หนูวาดบ้านบึ้ง

0: ที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
2: พร้อมอยู่ดินกับกำแพง
1: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับมีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
3: ใย
1: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
2: ก
1: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
2: หานอกกันได้ไหม
1: ได้กูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: กว่าแต่
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีกนิดนึง
1: นู่นอยากขับแล
4: ้
1: ว
4: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
5: โอ้นู่นนี่พี่ก็เจอกันแล้วไปดูซิไปดูซิน
4: ี่คือรูบึ้งครับนี
5: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
5: ่
1: ค
5: ่
1: อย
5: ไม่ค่อยตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเกี่ยดูซิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
5: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำมือลายยายมัน
5: ลองล่อดูซิ
6: มันตกใจแล้ว
5: มันตกใจแล้วเนาะ
6: ตกใจแล
5: ้
6: ว
5: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆโอ้ขอลอง
5: นี่
1: คือผมขุดบนเพดาน
6: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไปแล้ว
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
1: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
5: มาดูขาไม่ขา
4: บึ้งก็ไอ้ออกมาแล้ว
5: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
5: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเคี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเคี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่

0: ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
1: ต่างกันยังไงอะ
2: ต้องดูใต้ท้อง
1: แรงมากต่างกัน
3: ใต้ท้อง
1: ถ้าปล่อยไปปั๊บมันก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆอ่ะเห็นปะนั่นจะเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปีออกมา

0: ยังมีแมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนเนี่ยนี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมามันกลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ที่ด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบนนะครับ
4: โอ้ยนี่บัลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆนี่ดูบัลเลอร์เลย
1: เห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับเลยนะ
3: ขอไปดูห้องลับ
1: ได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกลางคืน
8: ตื่นเต้น
9: แต่ว่ากลัวผี
10: ไม่มันเป็นข้าวหัวมันไม่ออกมาหรอหรือว่า
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะขุดเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
11: มันอยู่ไหนเน
1: ี่
11: ย
1: นี่ไงกำลังหา
11: ด้วยกันมันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาไหนดูสิ
11: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
11: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
11: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูสิว่าใช่ไหมนี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
11: แล้วก็แปะยายมุมแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสิว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหมแมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็คือ
11: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
11: แล้วสรุปว่าไม่มีมีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
11: จริงด้วย
1: นะครับนี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
11: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: นี่ถ้า

0: ปิดถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
1: มันเนียนมากเลยอะ
0: เนียนมากเลยเนาะ
1: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
0: ครับ
1: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
0: ห้องเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
2: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้งสนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นแทรนทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
3: ของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกๆให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอม

0: มากนะคะ
1: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
2: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
0: ค
2: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนเนาะคือ

0: เราทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
0: ค่ะ
2: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
0: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกัก
0: ปวยค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
0: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
0: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
0: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
0: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุดแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
0: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
0: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
3: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่มักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะอันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
0: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อ่ะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
0: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
0: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
0: ค่ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
0: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: น้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
0: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจัดได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
0: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆเลยนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
0: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยแค่หนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักทอดหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ่ตรงนั้นใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดดูกรอบๆมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: แค่นี
3: ้ค่ะแล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว จะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดๆกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: ข้างบนใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: ดับแรก
5: จะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
5: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
5: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
1: ค่ะ
5: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
5: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม่
5: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
5: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
5: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
5: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
1: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
5: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
5: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
5: ใช่ค่ะ
6: ราใส่เยอะไหมคะแม
5: ่ไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
6: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
5: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
6: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
5: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
6: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
5: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
6: คือเป็นเครื่องเคียง
5: เครื่องเคียง
6: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
5: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้พอนวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
6: ค
5: ่ะสุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
6: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
5: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
6: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
5: ไม่ให้อากาศ
6: ไม่ให้อากาศเข
5: ้
6: า
5: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
6: เข้าออก
1: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
6: อุ้ยหอมมาก
1: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
6: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
5: ้
6: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
5: แห้ง
6: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
5: ค่ะ
6: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
5: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
6: แบบนี้ได้ไหมคะ
5: โอเคค่ะ
6: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
6: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
5: ไม่ต้องเยอะค่ะ
6: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
5: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
6: กระทะร้อนแล้ว
5: กระทะร้อนแล้ว
6: ใส่หมดเลยนะคะ
5: ใส่

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมัน

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: ทีนี้เราจะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลย
2: อ่
0: ะโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
1: ไวมาก
2: ไวมาก

ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอย

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่ครูตะรสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะชิมกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่ารสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้อง

0: ขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
2: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
2: ปลูกบนดอยเหมือนก
0: ันนี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: เป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมหรือเป็นแมลงที่สามารถเพาะเลี้ยงและเพิ่มปริมาณได้เป็นจำนวนมากเพื่อการค้าโดยมีศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือต้องส่งเสริมการศึกษาวิธีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะพึ่งพันธุ์ที่มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำมีความยาวประมาณ16มิลลิเมตรความกว้างประมาณ4มิลลิเมตรตาเดี่ยว3ตาและมีตารวมขนาดใหญ่1คู่มีขนยาวเป็นกำบังหนวดแบบข้อศอกปากแบบกัดเลียความยาวของลิ้นประมาณ 5-7 มิลลิเมตรขาคู่หลังมีตะกร้าเก็บเกสรปีกทั้งสองคู่มีลักษณะบางใสและประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเพราะมีพืชอาหารผึ้งมากมายหลายชนิดซึ่งน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมบริโภคและทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดคือน้ำผึ้งจากดอกลำไยรองลงมาคือดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่และดอกทานตะวันนอกจากนี้การเลี้ยงผึ้งยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกหลายอย่างเช่นนมผึ้งเกสรผึ้งไข่ผึ้งพันธุ์ผึ้งยางไม้และอื่นๆเป็นต้นจากสถิติการจดทะเบียนฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศในปี2547มีจำนวน 1,567 ฟาร์มโดยมีแหล่งเลี้ยงผึ้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศจังหวัดที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจังหวัดแพร่สามารถผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 10,000 ตันนมผึ้งประมาณ100ตันเกสรผึ้งประมาณ200ตันและไข่ผึ้งประมาณ120ตันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเกตต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันจังหวัดในภาคกลางตอนล่างลักษณะพื้นที่เป็นแนวยาวลงไปทางใต้มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศ

ทยจากชายแดนพม่าจนถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยระยะทางเพียง11กิโลเมตรได้รับพระราชทานพันไม้เกตเป็นต้นไม้มงคลประจำจังหวัดเกตเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติมีชื่อว่าราชายตนะชาวฮินดูเรียกคารินีหรือไรนีตามพุทธประวัติกล่าวว่าหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นไม้ต่างๆรวมทั้งใต้ต้นราชายตนะหรือต้นเกตในสัปดาห์ที่7เป็นเวลา7วันทรงรำลึกถึงหลักธรรมที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทและสติปัฏฐาน4เกตเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 15-20 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลมลำต้นและกิ่งก้านมักคดงอโดยเฉพาะกิ่งมักหักงอเป็นข้อศอกเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดเนื้อไม้สีน้ำตาลแดงเซียนสนเหนียวและแข็งมากใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับแผ่นใบรูปไข่กลับกว้าง 2.5 ถึง 6 เซนติเมตรยาว 5 ถึง 10 เซนติเมตรปลายหยักเว้าเล็กน้อยโคนใบสอบเนื้อใบหนาเกลี้ยงหลังใบสีเขียวแก่เป็นมันท้องใบสีขาวหรือนวลดอกขนาดเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นกระจุกกระจุกละ 3-5 ดอกตามง่ามใบในระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมดอกบานจะกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตรกลีบดอกเป็นฝอยเล็กๆก้านดอกยาวประมาณ1เซนติเมตรเป็นผลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมผลรูปกลมหรี่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเมื่อสุกสีเหลืองแสดมีรสหวานรับประทานได้ต้นเกตพบทั่วไปในภูมิภาคเอเชียในประเทศไทยพบมากตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปและตามเกาะต่างๆในอ่าวไทยมีประโยชน์ใช้สอยเช่นเนื้อไม้ใช้ทำสลักแทนตะปูสำหรับติดกระดานกับโครงเรือใช้ทำเครื่องมือเกษตรกรรม

0: พงษ์พัฒน์วชิระบรรจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์ประชิระพันจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หมี
1: สวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับของเราย
2: ินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีอาการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
1: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเด่นได้คือบอกกับลูกสาวเพราะลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
1: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของโรคนี้ต้องไปหาหมอภายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่ออฟซ้อมตายเลยนะคะ
3: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทำงานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
1: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่ออฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
1: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละครเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
4: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนเนอะแล้วเราค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาอะเราก็นั่งแบบสแตนบายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอบอกหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลลงพี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่ออฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่เลยอ่ะแล้วก็แบบ ก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเ จาะให้เลย
1: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
4: ใช่แล้วก็รีบไป
2: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับกำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันนึงที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่ออฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
3: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้วเรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมันด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอละมันต้องให้กูแล้ว เต็มไปหมด
4: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
3: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแต่มักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
1: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
3: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะ
1: ครับ
3: แต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่มีเมีย
1: พูดถึงใครอีกแล้วครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
2: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่อ๊อฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
5: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
1: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
6: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอ่ะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจอย่าไปทำ
2: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตัวมันตกใจไหมคะ
6: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้อง ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยมันก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
2: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
4: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากอะเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยอีกห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหม
2: อ
4: คือฟังหมอให้ว่าตอนนี้มันถึงไหนยังไง
1: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
4: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
1: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
4: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดีพลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามอ่ะพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
2: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
4: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
1: ถ้าข้างขวาพี่อ๊อฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่อ๊อฟ
4: แต่จริงตอนนี้ให้ลูกทำหมดเลย
1: ทำไมล่ะคร
4: ับพี่ขี้เกียจ
1: วันนี้คุณพูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
2: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่ออฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างนึงนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนทำนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อเลิกมาเลย

0: าฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุ100 กว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ย
3: กุ๊กกู
2: ป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โหแม
2: ่เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กูกูกูกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่มีสิทธิ
6: ์ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่าม
2: วย
5: ค่ะ
2: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
0: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
2: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
7: ค่ะ
2: เดี๋ยว
7: ให้กำลังใจนะคะ
8: มันไม่เรียบร้อย
2: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ใช่เดี๋ยวแขกเข้ามา
2: บีบีไรเฟิล
1: ครับ
5: ค่ะแม
2: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
5: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
2: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
3: กูกู
2: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วตั้งเยอะตั้งแยะ
3: เอ้ากูกู
8: อีกสักเรือนไม่ได
1: ้อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะ
8: ยกลง
1: เพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียง1 เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
8: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
2: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
1: เฮ้ยแม่
0: พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
8: ใช่ไหมโอ้แค่นี้เองกระจอก
0: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
8: ไม่มีอ่ะไม่มี
0: แม่ได้ไหมแม
1: ่แม่มาคุยกับพ
3: ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
0: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
3: ขอบใจนะจ๊ะแม่จ๋าขึ้น
1: ครับ
3: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
1: าพ่อขึ้นไปทำเองอะ
3: เอาไอ้นี่ไม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอะ
2: เอานี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยสิจะได้แข็งแรงนะ
1: ใช่
2: ขึ้นไปขายเองได้
1: ใช่
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
2: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
3: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะ
2: ต้องนั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาจะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากๆ
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นคุณเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยเขาไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
0: ทุกอย่างเป็นชื่อเขาหมดแล้วนี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่อ้อมขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้าน
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มจิ้มไป
0: นี
4: ่อ
2: ันนี้ปีใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรเงี้ยดังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: รูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
4: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆถ้าให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
0: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเล
0: ย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ่ะ
0: ครับ
1: คือเขียนไว้อ่ะอู๋ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเป็น
0: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
2: อ้าว
1: เป็นที่มันโซโซ
2: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์
0: ครับผม
1: ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โ
1: อ้แค่นี้แรงไม่พอ
0: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันทีนี
4: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟเป็นยังไงครับ
5: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่อ๊อฟมา
0: ครับ
5: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้
1: ไม่ช่วยได้อ่านยากมาก
5: ไ
1: ม่อ่าน ยากมาก
4: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
1: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆอะลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
2: มัน
1: สมองมันไ
2: วไวมือไม่ทัน
4: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
6: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเอง สมมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
2: ตั้งใ
6: จช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
4: ทีนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่อ๊อฟยังไงบ้างคะ
1: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่ากลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไง

0: เขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหน
1: คือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาจะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
2: ่ครับ
1: โอ้โหออกไปเดินผ้าแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
3: ันไม่นอนไม่หลับ
1: เพราะแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
2: นอนไม่หลับ
3: แต่ต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
2: ต้องหลับเลยหลับสนิทเลย
3: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
4: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
1: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าเป็นหลับเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งเล่นมึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
2: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่ออฟมีอะไรบ้าง
1: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือ
3: ต้อง
1: ทำแบบคลีนมากเลย
2: ครับ
1: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
2: ั
1: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอ่ะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
4: ออ
1: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
3: กวนทั้งคืน
2: กวนทั้งคืน
1: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
3: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
2: คือไม่ว่าแต่ทั้งทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
3: ไปหมด
2: ครับ
4: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
1: ใช่แพทย์ทางเลือก
4: ก็ไป
1: และแพทย์ทางเข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
3: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
1: ใจ
3: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
2: ครับ
3: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
2: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ยนี่แหละรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่โอว่า
3: สารัญญูทำเปล่าสารัญญูทำหรือเปล่าร
1: ู้แล้วทำไมพี่อูถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่ออฟ
3: ใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนึกตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
2: ครับ
1: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
3: เจ้านายเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
2: ครับ
3: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาโกรธ
1: ใจ
3: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
2: ้
3: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติที่แล้ว
2: ไปฉุดเข้ามา
3: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
2: ครับ
3: ก็ ทำมันอะไรวันพฤหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับที่ทำมาชาติที่แล้วอะไรอะไรก็ขอขมาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดกก็บอกอายกโทษให้กูได้ใจทำอีก

0: ดอกไม้สีขาว
1: ลูกเทียน
2: อ๋อสีขาว
1: เออไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรอะไรทั้งหมดอ่ะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
2: ้เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
1: ้เอออ
0: โหสิ
2: อโหสิเหมือนเสมือนลาบวชไอ้เหี้ยกราบขอบพระคุณครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันเออแต่พี่แดมเคยขอคนเลยวะกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
2: แต่เราสบายใจ
3: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
4: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าเออวันนี้พี่อ๊อฟกำเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบเออมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุด
5: ๆมันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
6: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำดีต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตั้วเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
5: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
7: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
2: มันเกิดอะไรขึ้น
7: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพอลซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
5: เส้นที่4ใช่ครับ
7: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันหนึ่งคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
5: คร
7: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่างสองตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอ่ะไวรัสอ่ะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
5: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่
7: ไห
5: มคร
1: ับ
7: ใช่
1: แต่ผมบอกแล้วนะเบลพาซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอยู่โรคนึงรู้ป่ะฮะ
5: โรคอะไรครับ
1: เบลลาซี่
0: แน่เห็นนั่งนี
2: ่เห็นนั่งเขียนกินกิน
1: มึงลองเป็นโลกนี้สิ
2: โอ้เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล
0: ้
2: ว
0: ไอ้ตัวร้าย
1: ไม่ออกง่ายๆด้วย
0: ตัวร้าย
2: รักลาหูตัวนี
3: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
7: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้ป ล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกาย

0: ไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
2: ทราบครับ
1: พี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
2: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
3: ก็ใช้กลับกับเขาบ้าง
2: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพอเพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
3: ครับ
2: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ที่หายเป็นเพราะเราหรือเปล่าอดคิดไม่ได
3: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
2: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
0: แมนมาก
3: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
0: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าเออพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
3: มันเติมเต็มกับเรายังไงครับเวลา
0: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
1: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
4: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
5: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
4: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระไม่หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
5: ่ไม่ดิ
4: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้น2ของบ้าน
5: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
4: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
5: นาฬิกากุ๊กกูดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
4: กุ๊กกูกุ๊กกูพ่อทำสำเร็จแล้ว
5: คือเรื่องอะไรไง
4: กุ๊กกู
5: ไม่กดตกลงไว้ยังไงครับ
4: กุ๊กกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
5: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อก็ตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
4: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากๆ
6: ห่วงอะไรแล้ว
4: ที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
5: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเราไม่ต้องเลยนะนี่บีบีไลฟ์เฟิลดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้น2นี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
4: จะกลัวทำไมล่ะนี่เห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้ว
7: ผมจะเล่นหัวสิ
4: บ่นอย่างนี้แหละครับ
7: ขึ้นไปไขนาฬิกาจะได้ใช้
4: แต่จริงๆแล้วอ่ะยิ่งบ่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
5: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
7: เอาไม่ทาบถือ
5: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่งเนี่ย
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูกูเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่างต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันก็กูเอ่ยไอ้ไขลานฮะแล้วก็กูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: กูขันแล้วหรือมึงขันแทนกู
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีหนึ่งบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้
3: แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช
2: ่ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็8 90แล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ 100% นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่ห ายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
3: ครับ
2: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยู่มัน
1: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
2: ทำครับ
4: ทำค่ะทำทุกวัน
1: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันหนึ่งมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
3: พี่อู๋ล่ะครับ
5: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
3: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
1: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
6: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
2: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยุคชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
1: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
7: สู้ซาบซึ้งเลยร้องไห้ร้องไห้เลย
2: น้ำหูน้ำตาไหล
7: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
3: ์พี่อู๋เหรอครับ
7: เออนั่นแหละ
8: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามาข
3: อไปเลยอะไรบ้างคร
2: ับ
3: อาจารย
2: ์ดอกไม้5 อย่าง
3: 5สี
2: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
3: นั่งกับพื้นนั่งกับ
2: คุกเข่า
3: คุกเข่า
2: พนมมือ
3: พนมมือขึ้น
2: ขออภัยเมีย
3: ไม่ว่าจะ
2: กายกรรมมโนกรรมวิธีกรรม
3: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
7: ขอเสียงให้พ่อนะ
2: ใช่นะจ๊ะ
3: แล้วปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลยใช่ไหม
2: ไม่ใช่
1: หอมแก้มหนึ่งที
2: หอมแก้มก่อน
3: หอมแก้มก่อน
2: หอมกูนี่ดิ
3: หอมอย่างนี
2: ้ดีมาก
3: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
2: ยัง
3: ซุกไม่ได้อีก
2: สองข้างนี
3: ้ครับ
2: เออ
3: แล้วซุกได้ยัง
5: ไอ้มึงคิดอะไรกับพี่ออฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง
9: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ที่ทำขึ้นเอง
10: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
9: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
11: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
9: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกันเกลาต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมมีทั้งพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ราบสูงมีแนวเทือกเขาล้อมรอบพื้นที่ป่าไม้เต็งรังสลับกับแม่น้ำลำห้วยยังอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนต้นฤดูฝนต้นไม้ชนิดหนึ่งออกดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วได้รับเลือกให้เป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือกันเกลาแต่คนอีสานทั่วไปนิยมเรียกว่ามันปลาเพราะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้คล้ายทาด้วยน้ำมันปลาส่วนในภาคใต้เรียกตะมะสูตำมูสูภาคตะวันออกเรียกตาเตากันเกลาเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-25 เมตรเปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มมีสีขาว

ลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะร่วงดอกกันเกราบานทนนานกว่า10วันก่อนจะทยอยร่วงไปผลเป็นลูกเล็กๆสีเขียวพอสุกเต็มที่มีสีส้มและแดงเลือดนกเนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งเรียบและมีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนื้อไม้ทำให้มีความทนทานต่อแดดและฝนปลวกมอดก็ไม่กินจึงนิยมนำไปทำเสาบ้านเสารั้วเสาเถียงนาเสาต้อนดักปลานอกจากนี้ยังถือว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ตามวัดหัวไร่ปลายนาและดอนปู่ตาของหมู่บ้านและยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบ้างเครื่องรางของขลังบ้างตำรับยาพื้นบ้านกำหนดคุณสมบัติทางยาของแก่นกันกล่าวว่ามีความขมเฝื่อนและฝาดใช้บำรุงธาตุเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้จับสั่นหืดไอริดสีดวงลงท้องมูกเลือดและขับลมเป็นต้นนับว่ากันเกราเป็นไม้อเนกประสงค์สมกับเป็นพันไม้ประจำจังหวัดโดยแท้

0: สาเหตุของการเสียชีวิตในป่ามากที่สุดก็คือการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆป่าที่สามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาและถ้าหากคุณหลงป่าจะเจ็บป่วยและมีวิธีการรักษาตัวเองได้อย่างไรในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในป่าลึกของไทย
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเข้าไปในป่าและถ้าเกิดเหตุติดค้างอยู่ในป่าและมีอาการเจ็บป่วยเราจะทำอย่างไรครับโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยในป่านั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้ป่ามาเรีย

ที่ได้สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับการเดินทางของพี่ป๊อปยังไม่จบครับโดยพี่ป๊อปนะครับจะพาพวกเราไปเรียนรู้นะครับวิธีการและการรักษาโรคตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับว่าเขา

0: ได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
1: การเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ตีวกันดานของผมนะครับในหลากหลายสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอนั่นก็คือเจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ประจำถิ่นนะครับที่หลายๆที่จะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆส่วนตัวผมแล้วนะครับมีความสนใจมีความรักใคร่ชอบพอกับคนที่อยู่ตามท้องถิ่นนะครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาเจอเขาชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับอาหารนะครับรวมไปถึงภูมิปัญญาของเขาที่เราจะได้ถ่ายทอดแบ่งปันกันว่าในสถานที่นี้มีต้นไม้มีพืชอะไรที่ทำให้เราเดินทางเข้าไปแล้วสามารถที่จะเอาตัวรอดนะครับในการรักษาในการดูแลเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความสงสัยนะครับทำให้ผมเดินทางเข้าไปนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ชาวบ้านว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหล่านี้เขาทำยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ
2: พี่ป๊อปยังคงพาเราเดินทางต่อจากตอนที่แล้วเพื่อเข้าไปในป่าลึกออกค้นหาวิธีการรักษาโรคในป่าด้วยยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติตามความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของกระเหรี่ยงโพร่งที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานถึงแม้ว่ายาสมุนไพรหรือการรักษาบางวิธีจะไม่มีการรองรับทางการแพทย์อย่างถูกต้องแต่เป็นวิธีการสุดท้ายที่จะรักษาตัวเองได้ในยามที่คุณหลงป่าและไม่มียารักษาโรคอะไรเลย
3: นาก้าวอย่างที่นาก้าวอยู่เนี่ยชาติพันธุ์ของนาก้าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไร
4: เป็นโพรง
3: คือเป็นกะเหรี่ยงไหม
4: ก็กะเหรี่ยงนั่นแหละคือ
3: ใครอ่ะนี่ต่างจากกะเหรี่ยงต่างจากปากกยอยังไง
4: ปากกยอก็คือโพรงถ้าแปลมาก็คือคำเดียวกันใช่ไหมแต่เป็นคนละภาษาเท่านั้นเองกัน
3: เราเรียกว่าเรามาจากที่เดียวกันไหมโพรงกับปากกยอเนี่ยเขาว่าเป็นพี่น้องกันไหม
4: น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละนะมูไทพาเทยที่เขาเรียกนะทางแม่ทางพ่อแบบปากกยอนี่เขาจะเรียกเป็นช่างถ้าอย่างพวกเรานี่คือชูชูช่าง
3: ต่างกันยังไง
4: ต่างกันครับว่ามันชื่อพ่อเขาผมก็ได้ยินจากเขาเล่ามาอีกนะเขาว่าไอ้ชูก็ชื่อของแม่ก็ชื่อว่าชูช่างก็คือชื่อของพ่อเมื่อก่อนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วล่ะคิดนะ
2: ชาวกะเหรี่ยงโพร่งนั้นมีจิตใจที่ดีงามสืบทอดสายเลือดจากพม่าและทิเบตมีภาษาพูดของตัวเองเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าไทยราว600ถึง700ปีมาแล้วและมีความผูกพันกับป่าอย่างมากด้วยวิถีชีวิตที่งดงามและบริสุทธิ์นี้จึงเป็นที่มาของการเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงโพร่งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการรักษาโรคในป่าให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ
3: เวลาโดนกิ่งไม้เกี่ยวเป็นแผลอาทำยังไง
4: ก็เอาโบกล่านี่มาผสมกับไอ้ปูนนะแล้วก็ไอ้ถูให้มันเมื่อขึ้นเลยแล้วก็ค่อยโปะปูนต้องไปหาไอ้ครูตาตู้อะใช่ไหมไปหาครูตาตู้ในป่าแล้วก็ค่อยมาเผาไฟพอเผาไฟพอไม้แดงแล้วก็เราจะหยอดลงในจะมีน้ำใส่น้ำไว้แล้วก็หยอดแล้วก็มันแดงใช่ไหมไฟไม้แดงมันจะละลายเองแล้วก็ขับเก็บไว
5: ้ลุงวิธีการหาหอยเนี่ยต้องหาได้แถวไหนครับ
4: ต้องหาไอ้แถวห้วยข้างๆห้วย
5: เดี๋ยวพาผมไปดูเลยครับลุง
2: ปกติแล้ววิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโพร่งจะใช้เวลาในการเดินทางหาสมุนไพรยารักษาโรคมาเก็บไว้ที่พักเสมอเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่และสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้เลยในทันทีครับในตอนนี้ลุงก้าวจะพาเราเดินทางไปหาหอยชนิดพิเศษที่จะนำมาทำเป็นปูนขาวเพื่อใช้ในการรักษาแผลสดกัน
4: เอาเจอแล้วเนี่ยอยู่ซอกดินนี่แหละ
5: ปกติมันจะอยู่แบบไหนครับ
4: ก็มันไหลมาแล้วก็มันจะอยู่ติดแต่ก้อนหินก้อนเหินอย่างนี้นะร่องห้วยนะ

0: ก็ปกติแล้วเห็นบอกว่ามันจะอยู่ตรงที่เกิดไฟป่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่นะแล้วก็มันจะโตแมนร่องห้วยแล้วน้ำมันจะแทงลงมาหน้าฝนนะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไฟป่าจะต้องหาแบบไหนครับ
1: ต้องหาแถวร่องห้วยเหมือนกันคือมันหนีแล้วก็ตายก็กลิ้งลงมา
0: ทำไมมันเวลาเกิดไฟป่ามันถึงเจอหอยครับ
1: เพราะว่าหอยมันถูกไฟไหม้อะใช่ไหมคือถ้าหน้าฝนก็ต้องหน้าฝนมันจะเหลือแต่ซากที่ไฟป่าเคยไหม้ไว้แล้วนะนานๆนะแต่ทีนี้มันจะรวมกันในร่องห้วยพอน้ำมันแทงลงจากภูเขาอะแล้วจะรวมลงก็ไหลลงมาตามร่องน้ำ
2: ต้นโบก็หาได้ทั่วไปอะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวจะไปดูฟ้าห้วยมีนะ
1: ไปเอา

0: สรรพคุณของต้นโบกเนี่ยพอเราจะใช้สรรพคุณทาแผลที่แผลสดถูกมีดบาดหรืออะไรบาดใช่ไหมเขาจะโปะเมื่อโปะนี้เราต้องเอามือนี้ปานแล้วก็คลุกกับปูนเอาไอ้หอยคู่ตัดคู่อะเอาหอย
1: ต้องเตรียมเยอะไหมครับ
0: ก็ถ้าหอยเยอะก็ต้องใช้เยอะนะวิธีการเตรียมบางทีอันนี้ครับเขาสอนเพื่อดินชื้นหรอกนะการพอดินชื้น
1: มีการเรียงแบบนี
0: ้เนี่ยต้องเรียงกันนี้ก็ต้องสอนกันเป็นชั้นชั้นสรรพคุณก็หลายด้านสองด้านนะที่รู้นะข้าเอาไว้ไอ้ผสมกับไอ้ใบเสือหมอบอ่ะบอกอ่ะนะมาห้ามเลือดที่มีแผลเลือดออกอ่ะแล้วก็ไอ้อย่างหนึ่งอย่างเช่นเด็กๆอ่ะอย่างเด็กที่ไปกับแม่ที่อุ้มไปยุงกัดเขาจะเอาปูนนี้ไปทาที่

การให้มันไฟไหม้เร็วขึ้นให้มันหมดเร็วขึ้นแล้วก็ให้มันแดงเร็วขึ้นเพราะว่าไฟถ้าไฟไม่โหมแรงอ่ะมันจะแดงช้าคือปูนนี้นะพอเราเอาออกจากกองไฟใส่ในกะลามีน้ำอย่างเงี้ยจะเป็นปูนทันทีนะหอยเปลือกหอยเนี้ยแล้วก็เมื่อเช่นนั้นเป็นปูนทันทีก็ไปเอาไปใช้กินหมางได้แล้วก็เอาไปพกไปในโรงในป่าก็ได้ทำยาได้เลยนะ

0: เขาจะเอาบีใส่มืออย่างนี้เลยเพราะว่าเราไปในโดงในป่าใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะก็จะหาอะไรมาทำไม่ได้หรอกเลยเราต้องมาบีบอย่างนี้แหละเนี่ย
1: ไอ้เวลาเราเป็นแผลเนี่ยมันจะทาจะทำไงได้บ้าง
0: ก็ต้องทำให้ละเอียดเนี่ยใบเสื่อมอบนี่นะพี่นะแล้วก็ค่อยปาในแผล
1: ในนี้ก็จะมีความ เสื่อมอบกับไอ้ที่เราทำ
0: ตะกาปูนครับแล้วก็ไอ้ปูนเนี่ยกับไอ้ปูนสำหรับปูนตัวปูนเนี่ยมันสามารถไอ้ยุงที่กัดเด็กๆก็ไปทาได
1: ้อ๋อยุงกัดแมลงกัด
0: แมลงกัด
1: ต่อยแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ลองทาเลย
0: เอา
1: ใส่เข้าไปในโปกในแผลใช่ไหม
0: โปในแผลเลย
1: อันนี้คือห้ามเลือด
0: ห้ามเลือดครับ
1: รักฆ่าเชื้อได้ไหม
0: ได้ยุดหลายๆอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วเราก็กดไว้อย่างเงี้ยเหรอ
0: กดไว้พักก็เลือดไม่ออกแล้ว
1: คิดว่าสัก15นาทีหยุดไหม
0: ไม่ถึงหรอกพี
1: ่
0: แป๊บเดียว
1: ยังไงก็ต้องให้มันปิดให้หมด
0: ให้หมด
1: คือมือเราต้องกดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
0: ต้องกดไว้ก่อนนะ
1: ถ้าไม่ได้มือกดก็หาอะไรพันไปก็ได้
0: พันใช่ได้ความสำคัญที่อยู่ในป่านะครับคือว่าคนที่อยู่ในป่าท้องเสียกันแล้วตายถ้าไม่มียาประเภทนี้มาช่วยก็ไม่ได้คือความสำคัญก็คือต้นไม้อย่างนี้แหละน้ำมึงโจนี่นะหรือไม้เบนเนี่ยที่รักษาท้องร่วงได้ดีที่สุดอ่ะก็เปลือกก็ถ้าเราปอกใช่ไหมแต่จะปอกเอามาแต่เปลือกจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเปลือกอย่างนี้เนี่ยจะเอาเปลือกประเภทนี้ไปเผาไฟแล้วทุบ
2: อาการท้องร่วงหรือท้องเสียจะมีอาการปวดท้องและถ่ายอุจจาระบ่อยจนเสียน้ำในร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียและหน้ามืดจนทำให้หมดสติไปและถึงขั้นเสียชีวิตได้จากอาการขาดน้ำดังนั้นเป็นโรคสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตในป่าอันดับ2เราต้องระวังการกินน้ำในบ่อน้ำขังนิ่งๆหรือลำธารสกปรกและห้ามกินอาหารที่ส่งกลิ่นเน่าเสียพยายามกินอาหารที่ผ่านความร้อนแล้วเท่านั้นจึงจะช่วยลดอาการติดเชื้อในกระเพาะได
3: ้ไอเบนตะป่านี่เขาเรียกอะไรคร
0: ับนังมึงโจครับเอามาใช้ทำยาแก้ท้องร่วงที่ติดเชื้อรุนแรงนะพวกบิดพวกเนี้ยคือเราต้องลนกับไฟแล้วทุบแล้วก็ค่อยต้มรักษาต้องต้มให้น้ำมันให้เข้มข้นหน่อยรักษาโรคพวกบิดเบิดนี่ได้คือไอ้ต้นเปลือกนี่แหละไอ้น้ำมึงโจนะมันจะขวาดกว่าพวกไอ้กระแบกใช่ไหมมันจะขวาดกว่าคือเขาจะเผาไฟแล้วทุบให้ช้ำๆแล้วต้มจนน้ำนี่แดงข้นอ่ะขวาดมากเนี่ยถ้ายังไม่ทุเลาก็ให้ดื่มไปเลยจนกว่าหายแล้วมันจะห่างขึ้นไม่มีไฟก็ต้องเคี้ยวเอาอย่างนี้แหละไปทุบเปลือกมันสักหน่อยนะเป็นยุยี่แล้วก็มาเคี้ยวกินฮะมันฝาดมากต้องกินประจำนะต้องกินเยอะเลยเพราะว่าไม่มีไฟเราจะต้มยังไงคนแบบว่าให้น้ำยางมันออกพี่เนี่ยนะเห็นไหมมันแตกอย่างเนี้ยมันนิ่มลงอันนี้ได้แล้วนะเนี่ยเละแล้วเอาละใส่ในหม้อแล้วนะเอาถ้าต้มอีกก็เท่าไหร่ใช่ไหมจะเข้มข้นขึ้นอีกเอาตั้งอย่างนี้นะแต่ยาพวกนี้บางทีนี่เขาจะใส่น้ำเยอะเพราะเขาจะต้มเรื่อยๆกินเรื่อยๆด้วย mm-hmm. ถ้าเราไม่ต้มเรื่อยๆทำไมมันจะบูดแล้วจะเป็นพิษต่ออีกอ่ะ
3: oh.
0: ใช่ไหมทำไม่ได้อุ่นเนี้ยไม่ได้ในช่วงที่คุณรับประทานดื่มครั้งหนึ่งก็เกือบแก้วแหละเป็นแก้วแหละหลังจากนั้นก็ค่อย ไปดื่มเรื่อยๆอย่าไม่ต้องมากก็แต่อยู่ที่ว่าเป็นหนักเป็นไม่หนักใช่ไหมถ้าหนักก็ต้องดื่มเยอะถึงจะแก้ท้องร่วงได้ถ้าผู้หญิงหลงในป่าไข้ทับฤดูอ่ะต้องใช้ไอ้ยาที่ไอ้ชาวบ้านทักใช้กันคนป่านะคือไอ้ข้าวเปลือกกับเปลืออย่างละกรรมก็เราต้องกรรมอย่างละกรรมอ่ะอ้าว1กรัมเกลือก็1กรัมเช่นเดียวกันนะเกลือเม็ดนี่ล่ะเนี่ยเอาให้เค็มๆเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำต้ม
2: เรื่องสำคัญของผู้หญิงที่มักจะไม่มีสื่อไหนเคยแนะนำมาก่อนเราจึงขอให้ลุงก้าวช่วยแนะนำวิธีลดอาการปวดท้องสำหรับผู้หญิงมาฝากกันในตอนนี้ครับและเป็นวิธีที่คนในป่า

0: ขาใช้กันมานานหลายร้อยปีแล้วและได้ผลเสมอ
1: แล้วดื่มน้ำก็คือไม่ต้องมากครึ่งแก้วก็ได้ครั้งเดียวครับว่าหายถ้าดีที่สุดต้องเป็นข้าวไอ้เนี่ยข้าวเหนียวข้าวเปลือกข้าวเหนียวดีที่สุดนะถ้าไม่มีก็ข้าวเปลือกเฉยๆนี่ก็ได้ข้าวเปลือกที่เราตำ
0: ใบหนาดเรียกว่าผูกพันกับชาวบ้านในป่ามาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งการคลอดลูกยังต้องใช้ใบหนาดต้มเพื่อชำระล้างตัวเด็กและแม่รวมถึงทำความสะอาดเครื่องมือช่วยคลอดและเอาใบหนาดไปเผากับหินร้อนๆเพื่ออยู่ไฟให้กับแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอีกด้วย
1: สรรพคุณใบหนาดก็คือว่าไอ้ถ้าเราเป็นหอผืดเราเอาไว้สุดดอมนะจุดดอมแล้วก็ดูดเข้าไปกวาดสองคือเราเอามาต้มกินก็ได้แล้วก็ไอ้ยังก็เราก็ถอนทางรากไปล้างน้ำก่อนนะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็มาต้มเป็นน้ำชาดื่มรักษาทุกโรคเหมือนกันแล้วก็ไอ้สรรพคุณเยอะไอ้ใบนาดนะผู้หญิงไอ้คลอดลูกหรืออะไรก็ต้องใช้ตลอดมาสรรพคุณคือตั้งแต่เกิดมาเจอใบหนาดไอ้ผู้หญิงที่ท้องที่คลอดลูกนะคลอดลูกก็เขาเริ่มละจะรองพื้นที่ผู้หญิงคลอดลูกอยู่ฝ่ายอ่ะจะวางไว้ที่นั่งรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะไปต้มแล้วก็น้ำนี่เอาไว้ล้างทารกใช่ไหมแล้วก็อย่างก็แม่ก็ต้องอาบเหมือนกันแล้วก็เอามาประคบท้องแล้วก็เผาก้อนหินก็ใหญ่พอประมาณนะไม่มากนักแต่ก็ให้ประคบท้องให้มันลูกเข้าอู่เรียว
2: ไปหนาดเราเอามา
1: ประคบ
2: โดนกับไฟก่อน
1: ครับ
2: ให้มันรูดเหรอ
1: แล้วก็ประคบแผล
2: แล้วมันต้องบีบนวดอะไรไหม
1: ไม่ต้องพี
2: ่ประคบอย่างเดียว
1: ครับนะโอเคนะพี่นะโอเคเปล่า
2: ครับมันอุ่นทำไปหลายครั้งเลย
1: หลายครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็พอไอ้นั่นก็มัดไว้เลยมัดไว้นะ
3: ทำไมต้องอั่งไฟคร
1: ับฮะ
3: ทำไมต้องอั่งไฟ
1: ต้องอั่งไฟคือความร้อนแล้วก็ไอ้ยาอันนี้ก็มันจะไอ้นั่นคล้ายๆไอ้อะไรนะ
2: ม
1: ัน
2: จะออกมา
1: จะออกมา
2: น้ำมันของมัน
1: น้ำมันของกลิ่นมันด้วยแล้วน้ำมันมันด้วยเนี่ย
2: ก็ไว้อย่างนี้ทั้งคืนเลย
1: ทั้งคืน
2: เช้าก็แกะออก
1: ก็แกะออก
2: ถ้าไม่หายก
1: ็ถ้าทำอัดทำอีก
0: สิ่งที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังนี้อาจจะดูเหลือเชื่อมากเกินไปแต่วิถีของชาวบ้านชาวเขานั้นในอดีตของไทยผูกพันกับใบหนาดอย่างมากและคนในอดีตมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งเวลากลัวผียังใช้ใบหนาดมากันผีตามภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาเรียนรู้ไปตามยุคสมัยแล้วว่าใช้กับโรคอะไรได้บ้างและไม่ได้บ้าง
1: ปกติถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็ต้องเจอคือว่าเราต้องไปดื่มน้ำในลำธารเมื่อฉะนั้นในลำธารมันมีพยาธิคือเราต้องไปทำลายพยาธิด้วยไอ้เถาอันเนี้ยนางทูอีเนี่ยนะไปดูกันไหมไป
0: ในสารคดี Why Survival ของเราคุณแบงค์ภาคินได้พยายามนำเสนอว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในพื้นที่น้ำขังตามพื้นดินโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตามพื้นที่สัตว์ป่าชุกชุมเฉพาะในบริเวณนั้นจะมีพยาธิอยู่มากชาวกะเหรี่ยงโคร่งก็จะมีวิธีการถ่ายพยาธิอยู่บ่อยๆด้วยเช่นกันครับ
1: นี่แหละเนี่ย ที่เขาเรียกว่าเถานางทูอี้เนี่ยจะอยู่ตามอย่างนี้ในป่าอย่างนี้ปกติมันจะอยู่ชอบอยู่อย่างนี้
3: เลยตามต้นไม้เหรอ
1: ครับมันจะขึ้นเลยตามต้นไม้อันนี้มันสรรพคุณที่เราต้องถ่ายพยาธิถ้าใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับ
3: วิธีการ
1: ก็ต้องต้มและเพื่อเอาไว้เอามาดื่มน้ำ
2: ปกติก็คือ

0: ้องกินอย่างนี้ทุกวันไหมครับ
1: ก็ไม่ทุกวันหรอกถ้ามันถ่ายพยาธิออกอะนะ
0: เราอยู่ในป่าเรารู้ว่าไม่มีพยาธิแต่รู้สึกมีอาการยังไงครับ
1: ก็บางครั้งก็ปวดท้องหรือว่าขึ้นไส
2: ้สาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะครับของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะอยู่ประจำหรือว่าคนที่เดินทางผ่านเข้ามานั่นก็คือไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งมาลาเรียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากยุงนะครับยุงก้นป่องยุงเนี่ยนะครับจะออกมาหากิน2รอบนะครับในเช้ามืดแล้วก็ช่วงพลบค่ำก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินดังนั้นนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีเดียวที่เราจะป้องกันได้นั่นก็คือการก่อไฟนะครับเพื่อทำให้เกิดควันสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้เราเอาตัวรอดจากยุงก้นป่องหรือว่าไข้ป่าไข้มาลาเรียได้ดีที่สุดครับ
3: การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายกับเราโดยเฉพาะเวลาอยู่ในป่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมากโอกาสที่เราจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและติดเชื้อต่างๆนั้นมีโอกาสสูงมากและถ้าหากเราได้รู้จักการป้องกันและวิธีการรักษาตัวเองจากวิธีการของกะเหรี่ยงโคร่งนั้นแม้บางวิธีเราได้นำเสนอไปตามความเชื่อและยังไม่มีการรับรองจากทางแพทย์แต่ก็อาจเป็นวิธีการสุดท้ายถ้าคุณหลงป่าและเจ็บป่วยและไม่มีสิ่งไหนติดตัวไปเลยนั่นเองครับ
4: และวิธีการที่เราได้นำเสนอไปนั้นแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันจากทางแพทย์สมัยใหม่นะครับแต่ก็เป็นวิธีที่คนที่อยู่ในป่านะครับได้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับหลายร้อยปีมาแล้วและก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้นได้เพื่อการเอาชีวิตรอดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณของชาวโพรงนะครับหรือชาวกะเหรี่ยงโพรงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติที่มาอย่างน่าสนใจและมีเสน่ห์อย่างมากครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปนะครับคนเดินเรื่องในครั้งนี้ด้วยครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้พี่อย่าเพิ่งติดดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะขอชิวมือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเนาะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่อยากพื้นที่อ
3: ่
0: ะใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ่ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช
3: ่
2: ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ1.70 มตลับ